ไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับกวางน้อยคนน่ารักขรังไมค์02-248-1366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลย SMS ส่งเข้ามาได้ต่อเนื่องค่ะ4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงเข้ามาเชียร์ศิลปินที่คุณผู้ฟังรักกันทางช่องทางนี้ได้นะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live นะคะ Facebook Live เข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจแล้วนะคะส่งสติ๊กเกอร์แล้วรายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมซื้อตั๋วแล้วขึ้นรถไฟไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนี่มาเลยนะคะพี่มาลีกิตวีสวัสดีค่ะพี่สายชนจรัสกุลน้องไบสไลเดอร์พี่ณภเพ็ญพี่กล้วยชูภัยพี่หวานใจคนใกล้พี่กฤตชมนแก้วเรืองพี่แต๋วสะพานใหม่มารอขึ้นรถไฟนะน้องพิมดานะคะพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่ณภเพ็ญบอกให้เตรียมเรือ จริงนะเตรียมเรือแล้วพวกเรือยางเรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เดินทางได้บางทีน้ำถึงหัวเข่านี่ก็ต้องใช้เรือกันแล้วนะจะได้ไม่ต้องลุยน้ำไม่ต้องมีโรคฉี่หนูอะไรพวกนี้ไงใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่สาวคำเจ้านะคะพี่กล้วยชูภัยทักทายแล้วพี่เรินเจริญพี่สมยศแก้วเป่งพี่เอสเบเกอรี่วันนี้มาทักทายพิมดากอดไปใส่ใส่ไส้ขนมปังใช่ไหมคะนะคะสดใหม่จากเตาเมื่อกี้นี้เลยนะคะพี่สาวคำเจ้าด้วยนะคะพี่รมิดาคุณเอสุภวัตค่ะพี่สันทัศน์พี่สุวินสุรินบูรณ์นะคะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมพี่ณรงค์ยินดีพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่ขนมหวานสามพี่น้องเกหะมาบตะพูดพี่คำรณนะคะบอกตามมาขึ้นรถไฟพี่เล็กกาแฟล็อกวัดนะคะพี่พีบอกว่าอะไรวันนี้ออกมาเปิดร้านพีป๊อปคอร์นแล้วครับหนีน้ำมาขายป๊อปคอร์นครับนี่ตรงตลาดนะสุวรรณภูมิเนี่ยน้ำแห้งไวกับเพื่อนเลยนะตรงนั้นน่ะแต่ระหว่างทางที่จะมาใช่ไหมพี่พีมันมีน้ำเป็นหย่อมๆเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าแห้งลงไปเยอะแล้วนะคะหลายๆพื้นที่ในโซนของลาดกระบังเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกน้องแชมป์สีสุขครับซื้อตั๋วครับแม่ครับนะคะขึ้นมาเลยลูกครับนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมยศแก้วเป่งด้วยนะคะพี่หนุ่มอุบลคนสำโรงนะคะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมเนาะนะคะมีพี่อะไรอีกนะพี่เสาคำเจ้าทักทายกันแล้วเนาะนะคะหมดหรือยังนะหมดหรือยังพี่วิมลนันบอกขึ้นตัวเจ้านะคะพี่วิมลนันเจ้านะคะแล้วก็มีพี่เชฟพงเจนี่อร่อยซอย59พี่โสพลแจ้งแสงทองนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่สุวินสุรินบูนด้วยทักทายกันหรือยังนะพี่มาลัยคนนนพี่สวัสดิ์ค่ะบอกสวัสดีวันศุกร์แห่งชาตินะคะมีใครอีกไหมคะน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้ก่อนเนาะคุณฟังพี่ภูรัตนพันธ์นะคะหมดหรือยังหมดหรือยังขอเช็คนิดนึงนะน่าจะหมดแล้วเอ๊ะวันนี้FC เราที่มาประจำประจำนี่เขาหายไปไหนกันหมดนะนะคะพี่สายหมอกในทะเลด้วยนะคะยังมีเสียเปียกใช่ไหมพี่สุริยุทธสมานอคณีอะไรพวกนี้หายไปไหนกันหมดนะนะคะอ่ะมีประมาณนี้รถไฟออกก่อนนะคะ

มดามาเล่าค่ะวันนี้พี่นิสาบอกจวดๆแต่หัววันเลยนะคะจวดๆเลยล่ะวันศุกร์แห่งชาตินะคะอ่ะพิมดามาเล่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะนอกจากจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักในวันที่9ถึงวันที่13แล้วนะคุณผู้ฟังวันที่10ถึงวันที่18อ่ะวันอะไรก็จะเป็นเทศกาลกินเจค่ะหลายๆคนนี่เริ่มแล้ววันนี้วันที่9แล้วเตรียมตัวเลยนะคะล้างท้องกันแล้วใช่ไหมนะคะแนะนำวิธีล้างท้องคืออะไรล้างท้องทำยังไงนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยกินเจมาก่อนปีนี้อยากจะลองกินนะคะล้างท้องก็คือลดการทานอาหารหนักนะเช่นพวกเนื้อสัตว์นมไข่นี่เราเริ่มลดแล้ววันนี้นะคะอาหารรสจัดหรืออะไรประมาณนี้เริ่มลดลงแล้วเน้นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะกินผักผลไม้ข้าวต้มซุปอะไรพวกนี้นะคะให้ระบบการย่อยเนี่ยได้ปรับตัวดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็งดของแสลงอะไรคือของแสลงนะไม่เข้าใจแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ก็ต้องงดด้วยนะคะนี่คือการล้างท้องก่อนกินเจนะคะแล้วก็มีอะไรล่ะที่ห้ามกินนอกจากเนื้อสัตว์นะคะวันนี้จะมาบอกกันของกินต้องห้ามค่ะในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะจะมีดังนี้นะคะคือเนื้อสัตว์เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าห้ามกินใช่ไหมทีนี้มันจะมีของต้องห้ามนอกเหนือจากนี้นะคะอย่างเช่น 1. ผักที่มีกลิ่นฉุน5อย่างนะคะกระเทียมหอมใหญ่หอมแดงหอมขาวนี่ห้ามหมดเลยนะ

นะคะแล้วก็ยังมีผักเกียวก็คือผักของจีนที่คล้ายๆกระเทียมโทนอะไรพวกนี้กุ้ยช่ายใบยาสูบอะไรพวกนี้ห้ามนะคะแล้วก็ยังมีไขมันจากสัตว์ค่ะไม่ได้กินเนื้อสัตว์โดยตรงหรอกนะคะแต่ไขมันจากสัตว์นี่ก็ห้ามเหมือนกันนมเนยน้ำมันหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์อันนี้ห้ามนะคะแล้วก็ห้ามอาหารรสจัดด้วยอุ๊ยอันนี้เพิ่งรู้ว่าคุณผู้ฟังเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดหรือเผ็ดจัดอันนี้ห้ามต้องกินแบบจืดๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะคะห้ามด้วยนะเนื้อสัตว์ก็ห้ามหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หมูวัวปลาไก่ปูกุ้งหอยอะไรต่างๆห้ามหมดนะคะสำหรับคนที่เคร่งครัดเนี่ยนะห้ามกินบนภาชนะที่ใช้ร่วมกับผู้ที่ไม่ได้กินเจด้วยนะคะแล้วถ้าให้ดีนี่ต้องกินอาหารที่ปรุงจากคนที่กินเจเท่านั้นอันนี้สำหรับคนที่เคร่งครัดนะคะก็สำหรับใครที่ไม่ได้เคร่งก็ถือว่าได้ลดละเนื้อสัตว์ลดแอลกอฮอล์ในช่วงนี้ก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะเอามาฝากกันนะคะในช่วงพิมพ์ดาวมาเล่าวันนี้นะคะคำถามค่ะถามเลยแล้วกันเนาะถามว่าเมนูเจอะไรที่คุณชอบมากที่สุดเลยนะคะลองบอกเมนูเจที่คุณชอบมากที่สุดมาหน่อยนะคะแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยพร้อมกับคำตอบเลยเดี๋ยววันนี้นะคะใครคำตอบโดนใจให้ฟังเพลงกันไปเลยหรือจะเป็นเมนูแบบแปลกๆก็ได้แบบอุ๊ยเมนูเจแบบนี้มีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองส่งคำตอบมาบอกทาง Facebook Live ได้เลยนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอ1สายหน้าไมค์022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะที่น้องกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะจากน้องเวียงนฤมลและน้องเน็กนฤพลนะคะเดี๋ยวหนึ่งสายหน้าใหม่ตอนนี้นะคะกำลังติดต่อกลับไปคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่ามีสายนะโทรกลับไปนะคะบอกว่าจาก FM 95แล้วคุณผู้ฟังให้เบอร์ไว้เนี่ยนะคะรับสายกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์นะกวางน้อยเองกวางน้อยเองนะคะอ่ะมาแล้วหนึ่งสายหน้าใหม่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: พี่พินลบลีค่ะ
0: พี่พินทำอะไรอยู่คะ
2: อ๋อตอนนี้ก็ฟังน้องพิมดาอยู่ค่ะ
0: ทำงานหรือเปล่าวันนี้
2: อ๋อทำเสร็จแล้วค่ะ
0: ทำเสร็จแล้วโอ้ยดีจังเลยทำงานบ้านหรอพี่พิน
2: ค่ะ
0: วันนี้ทำอะไรบ้างคะ
2: ต้องเก็บกวาดบ้านเลยค่ะ
0: เก็บกวาดบ้านซักผ้าใช่ไหม
2: ค่ะ
0: มีอะไรที่แบบว่าต้องทำเป็นพิเศษไหมเช่นแบบซักผ้าม่านเช็ดกระจกหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใช่ไหมคะเก็บกวาดบ้านอันนี้ก็ทำเป็นเรื่องปกติเนาะ
2: ค่ะ
0: นะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่พิน
2: อกหักที่คาเฟ่ค่ะ
0: อกหักที่คาเฟ่ของคุณอาสายยันสัญญาเหรอคะ
2: สายยันนันดอนค่ะ
0: ถึงว่าล่ะเปิดหาสายยันสัญญาหาไม่เจออ๋อสายยันนี่ลันดอนนี่เองใช่ไหมคะอกหักที่คาเฟ่เนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ FC 95ค่ะแล้วก็น้องควางหลังไมค์แล้วก็น้องพิมดาค่ะ
0: ได้เลยนะคะพี่พีนที่ผ่านมาน้ำท่วมไหมที่ลพบุรีอ่ะ
2: อ๋อท่วมเป็นบางจุดค่ะที่ไม่คนละฝั่งค่ะฝั่งนั้นพี่ไม่ท่วม
0: อ๋อตรงของพี่พีนไม่ท่วมเนาะดีจังเลยขอให้ไม่ท่วมไปตลอดเลยนะ
2: อ
0: ๋
2: อไม่เคยท่วมเลยค่ะฝั่งนี
0: ้อ๋อลดเลยล่ะย้ายไปอยู่บ้านพี่พีนได้ไหมเนี่ยพี่พีนอยู่อำเภออะไรอ่ะ
2: อำเภอบ้านหมี่ค่ะ
0: อำเภอบ้านหมี่นี่เขาน้ำไม่ท่วมนะย้ายไปทันไหมอ๋อเหรออยู่บ้านอะไรอะคะของพี่พินอะเขาเรียกบ้านอะไรแถวนั้นอำเภออะไรนะเอ้ยตำบลอะไรนะแถวนั้นอะ
2: หมอไม่เห็นอยู่ตำบลสายห้วยแก้วค่ะ
0: อืมถ้าสายห้วยแก้วฝั่งนู้นจะไม่ท่วมเนาะ
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: แต่แถววันกล้วยด้านซ้ายจะท่วมไง
0: โอ้ต้องอยู่ให้ถูกตำบลนะอยู่ให้ถูกบ้านนะใช่ไหมนะคะ
2: ค่ะ
0: อ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พินที่โทรมาหน้าไมค์นะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยกับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เสียงร้องจากคุณโอ๊ตคณิตนะคะแหมเขาเป็นนักร้องประกวดเก่านะคุณโอ๊ตเนี่ยแล้วเป็นศิลปินด้วยนะคะเป็นไงพลังเสียงมีคนอยากฟังเพลงนี้เขาขอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าจัดให้วันนี้นะคะล่องเรือหารักค่ะนะคะหยิบมาฝากกันนะคะจากงานมหานครแฟมิลี่นะคะตอนฮิตเก่าทำใหม่ตอนพี่น้องร้องเพลงครูค่ะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่18กันยายนปี2568นะคะณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆและเราก็เน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะทุกๆชั่วโมงเลยทุกๆช่วงของดีเจเลยนะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะโรคเราก็แปรปวนนะคะแล้วก็สภาพอากาศแปรปวนด้วยนะคะเดี๋ยวฝนตกหนักเดี๋ยวน้ำท่วมนะคะซึ่งบางทีเนี่ยการฝนตกหนักขนาดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคุณผู้ฟังและคิดดูสิว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรอีกบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมค่ะในเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่พอยังต้องเตรียมในเรื่องของการเงินไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานโดยเฉพาะผู้สูงอายุเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแล้วเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะคะอย่างน้อยก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนส่งต่อให้กับคนข้างหลังหรือว่าลูกหลานด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะแผนประกันตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทเลือกอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานโทรไปสมัครให้ก็ได้นะคะที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆนะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สนใจโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะโทรไปสอบถามกันก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้นะคะที่เบอร์022014364เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: สบู่บอมซินอาบน้ำด้วยสบู่บอมซินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

0: โดยพิมดามหานคร
1: ช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366นะคะมีคนคอมเมนต์มาทาง Facebook บอกว่าขอจองสายหน้าไมค์ได้ไหมได้เลยโทรมาเลย022481366นะคะให้กวางน้อยรับสายก่อนนะคะถึงจะเรียกได้ว่าจองสายหน้าไมค์แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะนะคะอย่าลืมตอบคำถามกันด้วยทาง Facebook Live นะคะคำถามวันนี้ถามว่าเมนูเจอะไรที่คุณชอบมากที่สุดนะคะหรือว่าแบบอยากลองหรือว่าเป็นเมนู

แปลกหรืออะไรก็ได้นะคะลองตอบมาหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะทิ้งท้ายด้วยเพลงสนุกสนุกเพลงนี้ค่ะดุยดุยจากพี่ทอมดันดีนะคะดุยดุยคืออะไรอ่ะคือว่าวชนิดหนึ่งใช่ไหมชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาวมานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินไม่ห่วงมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ปมสอบท้องถิ่นได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนส่วนมองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.รัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระเจเศษยันพร้อมแจ้งทุกประเด็นหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกซักฟอกขอฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบหน้าที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปรากฏชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการอภิปรายและพาดพิงถึงตนในประเด็นต่างๆอยู่แล้วยินดีชี้แจงทุกประเด็นแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองยืนยันว่าทุกเรื่องสามารถตอบได้ทั้งหมดส่วนมองว่าข้อกล่าวหาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีความรุนแรงหรือไม่นายเจเศษมองว่าเพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นและบกพร่องตนพร้อมรับฟังสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้คือการชี้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างไรตนไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนายเจเศษกล่าวว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบหากเรื่องใดเป็นสิ่งที่ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้เปิดปมพ่อทิพย์เด็กจีนได้สัญชาติไทยพบเงินหมุนเวียน480ล้านตำรวจนำกำลังตรวจสอบและตรวจค้นบ้านเลขที่423/53หมู่บ้านแห่ง1แขวงพลับพลาเขตวังทองหลางหลังสืบทราบว่าเป็นที่พักอาศัยครอบครัวชาวจีนซึ่งประกอบด้วยนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีภรรยาและบุตรชายอายุ13ปีพบว่าบุตรชายได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเดินทางไปประเทศจีนแต่การจะพาเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศได้จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยคือนายวุฒิชัยศรีรักษาจึงไม่สามารถเดินทางไปได้จึงมีการตรวจสอบจนทราบว่าเด็กชายเป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์โดยให้นายวุฒิชัยเป็นผู้รับรองบุตรจึงไปจับกุมนายวุฒิชัยมาสอบสวนดำเนินคดีจากนั้นนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบนายอี้หลงและภรรยาซึ่งอยู่หมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางราคาหลังละ 20-40 ล้านบาทจากการสอบถามนายวุฒิชัยอ้างว่าเคยคบหากับแม่ของเด็กและเลิกรากันไปจนมาทราบว่าอดีตแฟนสาวตั้งครรภ์กับตนเองหลังคลอดได้ติดต่อขอให้ไปทำเรื่องรับรองบุตรซึ่งตนยินดีแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์ส่วนอี้หลงเล่าว่าคบกับแม่ของเด็กมานาน13ปีเด็กเป็นลูกของตนเองจากการตรวจสอบในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านจากพฤติกรรมทั้งหมดทำให้พบว่ามีขบวนการพ่อทิพย์และขบวนการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติในไทยมานานแล้วหลายปี
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาฮ่า
4: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะคะในชั่วโมงที่2นะคะ1สายหน้าไมค์ก็มารอแล้วเช่นเดียวกันทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
5: พี่บัญชาครับ
4: พี่บัญชาโทรจากที่ไหนคะเนี่ย
5: โทรจากอุตรดิตถ์ครับ
4: อุตรดิตถ์ตอนนี้เป็นยังไงอากาศเย็นหรือยัง
5: ตอนเช้าเย็นแล้วแต่ตอนนี้แดดออกมากเลยครับ
4: ใช่ไหมตอนกลางคืนตอนเช้ามืดเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมคะ
5: เริ่มเย็นแล้วครับเริ่มอากาศเย็นแล้วแหละน้ำค้างลงแล้วอ่ะ
4: อุ้ยน่าอิจฉาจังเลยนี่แหละเห็นคนอุตรดิตถ์เขาส่งข่าวมาบอกว่าเริ่มอากาศเย็นแล้วนะทางเหนือเนี่ยนะคะเนาะแล้ววันนี้พี่บัญชาทำอะไรคะเนี่ย
5: ผมเก็บผักเสร็จผมก็มานั่งรอครับ
4: อืมผักอะไรคะปลูกผักเหรอ
5: ปลูกผักหลายอย่างอยู่ครับ
4: อืมปลูกอะไรบ้างคะ
5: พริกมะเขือแล้วก็ดอกอัญชันนะครับ
4: ผักสวนครัวใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: ปลูกไว้กินเองหรือว่าปลูกขายคะ
5: เก็บขายครับ
4: อ๋อปลูกขายด้วยใช่ไหมแปลว่าต้องเยอะเลยสิ
5: ก็เยอะอยู่ครับ
4: มีประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
5: อ๋อสักงานกว่านี่แหละครับ
4: เหรอคะแล้วเก็บคนเดียวทำคนเดียวเลยเหรอ
5: เก็บกับแม่ครับ
4: อ๋อทำกันสองคนมีคนช่วยเนาะ
5: ใช่ครับ
4: แต่ว่าก็แป๊บเดียวเองใช่ไหมคะเริ่มเก็บตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
5: เริ่มเก็บตั้งแต่หกโมงเช้าเลยครับ
4: อืมแล้วเสร็จกี่โมงคะ
5: เสร็จประมาณเก้าโมงกว่าก็เสร็จแล้วครับ
4: โอ้สามชั่วโมงเองเนาะ
5: ครับ
4: แต่เวลาปลูกนี่ใช้เวลานานนะกว่ามันจะออกดอกออกผลเนาะ
5: ครับต้องดูแลรักษามันด้วยครับ
4: เนาะดูแลรักษาอีกนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่บัญชา
5: อยากฟังเพลงอย่าเพิ่งทำให้เสียใจของต้นเสียงทำมือครับ
4: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: มอบให้ต้นเสียงต้นสายน้องหลังไมค์ด้วยครับ
4: ได้เลยนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะพี่บัญชาแต่ว่าก่อนจะวางสายพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
5: ครับ
4: ขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: แต่ไอ้ไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาฮ่า
5: ไอยราอาฮ่า
4: เออนะขอบคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่บัญชาคุณแม่ด้วยนะคะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: 4เพลงค่ะถือว่าเป็นคำขอร้องก็แล้วกันนะอย่านะอย่าทำนะอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้นะคะทั้ง4เพลงเลยเพลงแรกอย่าเพิ่งทำให้เสียใจค่ะจากพี่เสถียรทำมือนะคะอย่าปล่อยมือจากไม้เมืองค่ะอย่าโทรมาแค่ปลอบใจจากตั๊กแตนชลดานะคะและปิดท้ายกันด้วยอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนนะคะจากน้องอุ้มกสิยานะคะซึ่งเพลงนี้น้องแชมป์ลูกชายแม่เขาขอไว้นะคะก็ถือว่าเป็นพาเรทชุดที่นะคะมีคำขึ้นต้นเพลงว่าอย่านะทั้ง4เพลงเลยค่ะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาระฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: หลังไมค์กันก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้มีพี่จันหนองจอกลุง935สิริราชพี่สุนาจังหวัดเลยพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่คล้าวจังหวัดแพร่ไอพรอ่อนนุชพี่อัมพันธ์บางปูพี่หนุ่มอันดามันพังงาพี่หนุ่มอันดามันชื่อยาวอ่ะหนุ่มอันดามันพังงาต้องเป็นจังหวัดนี้เนาะคุณผู้ฟังทาง Facebook Live นะคะมีน้องแชมป์ศรีสุขลูกชายแม่นะคะเมื่อกี้บอกมากรีดกรีดเพลงพี่อุ้มนะคะพี่สุวินสุรินบูรณ์ค่ะพี่ทศพลบอกพร้อมครับพี่สมยศแก้วเป็งนะคะพี่อินแถนนะคะแล้วก็ยังมีพี่ยูนิคยูนิคด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็เสียเปียกคนเดิมไงจะใครหรอนะคะมีพี่แสงทวีเบบี้หงค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะพี่มารีมัสบุชิด้วยพี่ลิสาโรซาด้วยนะคะพี่สวัสดิ์ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกพี่อนุชานะคะบอกพาเรทชุดนี้อย่าถูกต้องแล้วก็ยังมีลูกแชมป์นะคะพรุ่งนี้ผมไปดูคอนเสิร์ตพี่อุ้มครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อยายออส3ย่านพี่คำรณพี่ Power D-Max พี่สุรยุทธสมานอัคนีนะคะพี่พ่อครัวหัวแตกพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่วัฒนาด่านทองหลวงคุณแม่ปัทมาคนสวยด้วยนะคะแล้วก็พี่ณัฐพงษ์โชติสิริพี่บัญชาสิมมาพี่สุวินสุรินทร์บูรณ์ค่ะนี่เลยประมาณนี้เลยคุณผู้ฟังขานะคะพี่พ่อครัวหัวแตกนี่คือตอบคำถามมาใช่ไหมเดี๋ยวเอามาอ่านให้ฟังนะคำตอบของพี่พ่อครัวหัวแตกเนี่ยนะเราเอาดีๆเราเป็นพ่อครัวเราเป็นพ่อครัวบอกเมนูมาดีๆนะคะคุณผู้ฟังก็ชอบแบบว่าชอบหยอกชอบเล่นมุกอะไรอย่างนี้มานะคะตอบคำถามมาได้นะคุณผู้ฟังนะมีประมาณนี้แหละมีใครอีกไหมเพิ่มเติมไหมคะพี่ณรงค์ยินดีนะพี่สวัสดิ์เรียกแล้วนะคะพี่โกต้นบ้านหนองผาราดค่ะรายงานตัวแล้วนะคะพี่ CEO สวนยางด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้นะเพราะว่ารถไฟจะออกแล้วนะเยออสามย่านเรียกแล้วนะนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่จิรพรทักทายแล้วเนาะนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะจอคิวฮิตค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดของน้อง Birthday Tidal Music มาฝากด้วยไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ทั้งศิลปินทั้งเพลงฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นจังเลยนะคะเพลงนี้จากน้อง Birthday Tidal Music นะคะชื่อเพลงว่าหัวใจพระเอกนะคะก็จะเป็นทํานองแบบว่าอะคูสติกนิดๆนะผสมผสานเสียงดนตรีไทยระนงระนาดมาหมดเลยนะคะเพลงนี้ค่ะคำร้องทำนองได้พี่สายันนิกกี้เขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บวรพัฒน์จินประเสริฐนั่นเองใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกคิวฮิตขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะค่ะไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันดีกว่าค่ะ

2เพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะคะและก่อนหน้านั้นค่ะงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับพี่น็อตทอยนะคะอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่8ค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะคะมาฟังรายงานการรายงานชาร์ตนะคะอัปเดตกันนะวันพรุ่งนี้เป็นคิวของน้องสมคริสและน้องพิมดานะคะวันนี้มาให้กำลังใจกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยเน้นย้ำอยู่เสมอกันเลยนะทุกช่วงดีเจและทุกชั่วโมงด้วยนะเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้นะคะอาจจะนึกถึงตอนนี้แหละนะมองเห็นความสำคัญก็ตอนนี้แหละคุณผู้ฟังขานะคะเป็นการวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานของคุณนะคะเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเงินเก็บเงินก้อนแหละนะคะเอาไว้ให้ลูกหลานเพื่อที่จะเป็นมรดกกันนะถ้าเกิดว่ายังนึกไม่ออกว่าจะเก็บเงินยังไงล่ะแล้วจะมีมรดกให้ลูกหลานได้ยังไงล่ะนะคะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญานะคะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรเลยค่ะ02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้โทรสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะที่เบอร์02-201-4364เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดค่ะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
8: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
9: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
10: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
1: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
11: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: Yamaha รับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาล่ะค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะมาอ่านคำตอบกันดีกว่ากับคำถามที่ถามว่าเมนูเจอะไรที่คุณชอบมากที่สุดนะคะอุ้ยวันนี้มาหลายเมนูเลยนะก็ถือว่าเป็นไอเดียด้วยนะคะเห็นแล้วก็น้ำลายไหลอ่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่เลยค่ะพี่พานุบอกว่าก๋วยจั๊บเจก๋วยจั๊บเจอร่อยนะไม่เคยกินอ่ะเป็นยังไงน่าทานจังเลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะนังแซมสีสุกบอกว่าผัดหมี่ซั่วใส่เต้าหู้อร่อยมากอันนี้เราก็จะเห็นกันเป็นประจำเนาะเป็นเมนูแบบว่าเบสิกเลยนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกขาเห็ดเจครับขาเห็ดเจเป็นยังไงขาเห็ดอ่ะขาเป็ดหรอหรือเปล่าหรือยังไงนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่าเป็ดปลอมมันหอมกินง่ายอ๋อคือจะกินเจแต่ก็ต้องแบบว่ามีรูปเป็ดอะไรอย่างงี้อยู่เนาะนะคะเสียเปียกนะคะก้อยหอยเจเดี๋ยวนะก้อยหอยเจเอาหอยที่ไหนหอยเป็นแป้งอย่างงี้เหรอมาทำเหรอหรือยังไงพี่จิรพรบอกว่าซูชิใส่วาซาบิกินแล้วขึ้นจมูกเลยซูชิเจเหรอคะใช่ไหมซูชิเห็ดอะไรอย่างงี้เหรอแต่ว่าวาซาบิก็ไม่น่าจะกินได้นะเจมันฉุนนะเป็นผักฉุนนะแล้วก็ยังมีเชฟพงนะคะเจนีบอกว่ากะหล่ำปลีต้มเจครับอร่อยที่สุดจริงๆอันนี้อร่อยจริงๆนะต่อให้แบบว่าไม่ต้องเป็นเจหรอกเป็นกะหล่ำปลีต้มนี่มันก็อร่อยแล้วนะจับฉ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ลิซ่าโรซ่าบอกว่าเป็นเต้าหู้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะเต้าหู้ชอบหมดเต้าหู้ทอดหรือว่าไปผัดนี่คืออร่อยหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ CEO สวนยางเขาบอกว่าผัดผักครับนะคะพี่อินแทนบอกต้มไก่ใส่ใบเขียวๆครับเดี๋ยวนะต้มไก่ใส่ใบเขียวไก่อะไรเจเป้าหรือ

ยังไงมันเจไหมอ่ะเมนูนี้นะคะแล้วก็มีพี่มรกตบางนาบอกว่าเจเจตลินแห้แกงจืดเต้าหู้จ้าโอ้ยตกใจหมดเลยเล่นมุกมาพี่สวัสดนะคะบอกว่ากะหล่ำเนื้อกะหล่ำเนื้อเจเหรอทำด้วยแป้งถั่วเหลืองอ๋อโอเคพี่แสงทวีนะคะบอกว่าผัดมะระใส่บอระเพ็ดเดี๋ยวนะขมมากเลยสิอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมแล้วก็ยังมีเด็กรังสิตไม่ดื้อบอกถั่วฝักยาวชุบแป้งทอดฝักทอดอันนี้น่าทานนะคะมีพี่ณรงค์ศักดิ์บอกผัดหมูไอเจคนละเจนั้นมันคนนะคะแล้วก็ยังมีพี่พ่อครูหัวแตกบอกเจมณฑลจีลาแฮ่อุ้ยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะน่ารักเชียนะคะคำตอบเนี่ยน่ารักน่าตีน่าหยิกนะอ่ะคุณผู้ฟังให้คนนี้ก็แล้วกันค่ะแสดงนะคะพี่เลิวัชราพรเขามาหลายเมนูอ่ะให้เขาหน่อยแล้วกันเนาะผัดกะเพราเต้าหู้ตำน้ำพริกเต้าหู้พร้อมผักนึ่งจิ้มน้ำพริกนะคะทำไมฟังแล้วมันแซ่บจังเลยอันนี้เมนูเจจริงป่ะเนี่ยนะคะเขาบอกเมถ้าเกิดทานอาหารเจนี่ห้ามทานอาหารรสจัดหรออ้าวแล้วน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะพริกเขาห้ามป่ะหรือยังไงนะคะพี่บีโซเซตี้นอนน้อยบอกปลาเค็มเจก็อร่อยโอ้ใช่เคยกินครั้งหนึ่งอร่อยจริงแล้วเหมือนปลาจริงมากนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนแป้งใช่ไหมหรือว่าเขาเรียกอะไรโปรตีนสังเคราะห์เขาเรียกอะไรโปรตีนเกษตรอะไรประมาณนี้ป่ะใช่ไหมคะอ่ะพี่เลิฟวัชรพรนะคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงเป็นของรางวัลกันไปเลยค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนเที่ยงวันนี้เดี๋ยวไปหาอาหารเจทานกันนะแหมคุณผู้ฟังส่งเมนูมาแล้วมันน่าทานไปหมดเลยอ่ะนะคะเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะพิมพ์ดาจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปม่วนกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพลงหวานขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่เรวัชราพรเขาขอไว้พอดีเลยค่ะเป็นเพลงจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์นะคะชื่อเพลงว่าขออภัยมือใหม่ค่ะ

0: ะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ินหน้าฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าลาดกระบังต่อเนื่องวันที่3สุชาติผนึกกำลังนักศึกษาศิษย์เก่าอุเทนถวายร่วมเก็บขยะทำความสะอาดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายแก๊งสวมทะเบียนราษฎร์ภาคเหนือจับผู้ต้องหาโยงคดีพ่อทิพย์อาชญากรรมข้ามชาติยึดทรัพย์เฉียดพันล้านนายกไม่ตอบปมปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันจนต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาโกงสอบแต่ยังมั่นใจคดีไม่มีมวยล้มไม่มีใครกดดันปปช.นักโทษประหารรอดตายฟื้นจากหมดสติแล้วทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของปปช.ที่ส่งฟ้อง

0: ของผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันและจำเป็นต้องปล่อยตัววันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ห่วงว่าจะเป็นมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ในเรื่องดังกล่าวได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะเป็นมวยล้มต้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาหลายคนแล้วเมื่อถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันไม่ได้จากนั้นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีทำหนังสือถึงนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาที่เรียกให้ไปชี้แจงกรณีการสอบท้องถิ่นประจำปี 67-69 ว่าเป็นการใช้อำนาจตามข้อบังคับหรือไม่นายอนุทินพยักหน้ากล่าวเพียงคำว่าอึมไปแล้วเดินออกจากวนสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทันทีครับ
1: มาฟังจากทางเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มาปรากฏชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทางนายเจเศรษฐ์บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการอภิปรายพาดพิงมาถึงตนในประเด็นต่างๆอยู่แล้วค่ะยินดีชี้แจงทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตและรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและยืนยันว่าทุกเรื่องตอบได้ทั้งหมดค่ะส่วนข้อกล่าวหาในยติเนี่ยนะคะจะถือว่ามีความรุนแรงหรือไม่นายเจเศษบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็มีความคิดเห็นของตัวเองตนก็ไม่ได้มองว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงเพราะการทำงานที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นบกพร่องพร้อมที่จะรับฟังค่ะสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้นะคะทางนายเจเศษบอกว่าก็คือการชี้ให้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างไรต้องการรับฟังข้อเสนอแนะข้อกล่าวหาที่ว่าไร้ภาวะผู้นำนายเจเศษบอกว่าฝ่ายค้านคงจะพิจารณาจากประวัติของตนที่จบการศึกษาด้านภาวะผู้นำก็เลยนำมาเป็นประเด็นกล่าวหาโดยบอกว่าตนก็ไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่ก็มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านมุ่งเป้าเรื่องใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นทางนายเจเศษบอกว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบซึ่งในการกำหนดเป้าบุคคลที่จะอภิปรายถ้าเรื่องใดที่ประชาชนมองเห็นว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลนั้นๆก็มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้และที่การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่มีรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อทางนายเจเศษบอกว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วฝ่ายค้านไม่ดำเนินการอะไรแบบสุ่ม4สุ่ม5แน่ทุกอย่างต้องมีการวางแผนแต่ขออนุญาตที่จะไม่ก้าวล่วงไปในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนด้านของทางคุณปกรณ์
0: นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่เป็น1ใน18รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับว่าก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาควรจะมีอะไรบ้างที่เราพอจะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆก็ไม่รู้จะตอบอะไรอย่างตนยังคิดว่าจะเอาอะไรไปตอบเพราะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันทางนี้ตามระบอบประชาธิปไตยเราว่ากันด้วยเหตุผลควรจะชัดเจนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหาลอยๆและเวลาชี้แจงหรือว่าอภิปรายตนมองว่าชาวบ้านจะไม่ได้อะไรและสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยก็คือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาซึ่งนี่คือความรู้สึกของตนเพราะเวลาดูการประชุมสภาของสิงคโปร์

0: ออสเตรเลียก็ไม่เห็นว่าเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้เมื่อถามย้ำว่าฝ่ายค้านกล่าวหามีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องนายปกรณ์ย้ำครับว่าเขาต้องอธิบายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเอื้อพวกพ้องอย่างไรมากล่าวหาลอยๆเช่นนี้ตนไม่สามารถพูดได้ถ้าผู้กล่าวหาเอื้อพวกพ้องพูดลอยๆได้หรือไม่แล้วจะตอบกันอย่างไรเช่นการใช้อำนาจบางอย่างกล่าวให้ใครไปชี้แจงเป็นการทำลายตนและเอื้อพวกพ้องจะพูดลอยๆอย่างนี้ได้หรือไม่มันก็ไม่ถูกการที่มาดูงานด้านกฎหมายจะเอื้อช่องกฎหมายให้พรรคภูมิใจไทยในปกรณ์กล่าวว่าตนมาได้ที่ตนมีหน้าที่ไม่ให้รัฐบาลทำอะไรผิดกฎหมายและนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับตนอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็จะบอกกับเขาว่าไม่ทำหรือทำไม่ได้อย่างนี้ตนเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลหรือเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อถามย้ำว่าตกลงแล้วเป็นนั่งร้านให้ใครในปกรณ์บอกว่าถ้าหากบอกว่าตนเป็นนั่งร้านตนเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อมีใครทำผิดนายกรัฐมนตรีก็ส่งตนไปดูแล้วจะบอกว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งก็รู้จักหมดทุกคนแต่การกล่าวหาใครในเรื่องทั้งทางแพ่งและอาญาทางวินัยทางปกครองก็ควรต้องมีหลักฐานเพราะถ้ามีหลักฐานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปว่ามาและค่อยไล่ไปสอบกันอย่างกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเราก็ส่งสำนวนให้ปปช.ปปป.หรือว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีการไล่ตามกันทุกเดือนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรตนไม่ได้อยู่ในพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่พรรคภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เชิญตนก็มาซึ่งตนก็ต้องทำงานของตนก่อนย้ำว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่หากพรรคภูมิใจไทยเชิญให้ไปเชิญไปให้ความรู้หรือว่าสอบถามเรื่องประเด็นปัญหาก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดครับที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดและตนบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเมื่อไหร่ภารกิจจบตนก็จะไปเองครับ
1: ค่ะก็เราพักสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเพราะว่ามีเรื่องน้ำที่จะต้องรายงานมีในบางพื้นที่ที่เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักแต่ขณะที่หลายพื้นที่ก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะจุดเสี่ยง6จุดก็ไปติดตามรายงานจากคุณนุชรีแรกรุ่นค่ะ
3: จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ 9-13 ตุลาคมนี้โดยได้มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง6จุดด้วยกันเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ121เครื่องพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด354แห่งรองรับประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนและศูนย์พักพิงร่วมใจอีก4ทั้งนี้ได้มีการเปิดทางน้ำลดสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วด้วยนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน

0: จากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดครับเราเริ่มที่ฉะเชิงเทราสถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดหลังเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่มีการระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานด้วยวิธีโอเวอร์โฟลว์ระบายน้ำที่อยู่เหนือบานประตูออกมาลงสู่คลองชลประทานด้านล่างซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอบางคล้าน้ำนี้ครับจะมุ่งหน้าไปทิศทางก็คือไปทางตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและไปยังตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราทำให้เมื่อคืนนี้ระดับน้ำในคลองท่าไข่สูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองที่ลุ่มต่ำรวมถึงลานวัดประตูน้ำท่าไข่ส่วนตัวเมืองฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนสายสำคัญหลายจุดครับระดับน้ำอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรหลังน้ำทะเลหนุนเป็นคืนที่3แม้แม่น้ำบางประกงจะมีระดับน้ำลดลงแต่ว่ามีการเปิดเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลมาเพิ่มเติมอีกครับส่วนที่อ่างทองพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ข้างบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงที่เกิดเหตุพบร่างของนายชาติชายอายุ50ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังโดยก่อนเกิดเหตุเมื่อเย็นวันพุธชาวบ้านยังเห็นผู้ตายมารับสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วมก็คาดว่าระหว่างรอนะฮะอาการป่วยกำเริบผู้ตายอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำท่วมสูง2เมตรจนจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแต่พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่ยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่ครับขณะที่อุทัยธานีครับน้ำป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลทะลักด้วยความรุนแรงซัดผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการริมแควตากพังเป็นแนวยาวก่อนบ่าเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ที่อุทัยธานีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักครับนายอำเภอสว่างอารมณ์นายทนายนันทองรอดลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการบริเวณแควตากแดดภายในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ภายหลังระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติพบผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำป่าหลากเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของอำเภอสว่างอารมณ์จากฝนตกหนักและสะสมและก็ตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าปริมาณมหาศาลไหลลงมาด้วยความเร็วกระแทกผนังกั้นน้ำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณประตูกั้นน้ำจนไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้แล้วก็พังเป็นแนวยาวเลยครับกระแสน้ำป่าที่ทะลักผ่านแนวกั้นน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่แล้วก็ซัดเข้าใต้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโดยบ้านของผู้สูงวัยและก็หญิงตาบอดวัย88ปีได้รับความเสียหายหนักตัวบ้านทรุดตัวเอียงแล้วก็ผนังคอนกรีตแตกร้าวพังเสียหายเจ้าของบ้านต้องอพยพหนีน้ำอย่างทุลักทุเลเพราะเกรงว่าบ้านจะพังลงมาเบื้องต้นคาดว่าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหายต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทขณะที่ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ครับทางพืชผลการเกษตรถนนในพื้นที่ก็คาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทครับ
2: ค่ะมาดูพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่ภารกิจหลักก็คือจัดการขยะตกค้างนะคะเขตลาดกระบังเนี่ยเขามีลักษณะเป็นซอยย่อยค่ะเป็นแบบก้างปลาเมื่อน้ำลดประชาชนก็เอาขยะภายในบ้านออกมาวางกองหน้าบ้านนะคะแล้วก็กองไว้ที่ปากซอยขยะมันก็เลยเต็มซอยนะคะคนที่จะออกไปทำงานก็ออกไม่ได้นะคะรถขนาดใหญ่ก็เข้าไปข้างในไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทยอยใช้กำลังคนทยอยนำขยะจากซอยย่อยออกมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดค่ะปัจจุบันก็เคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่อาจจะมีบางจุดนะคะที่ยังมีขยะกีดขวางหน้าบ้านหรือปากซอยวันนี้ก็จะลุยทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะมีขยะกองขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งไล่เก็บ33กองต้องใช้กำลังคนและอุปกรณ์จำนวนมากนะคะของกทม.เนี่ยเขาก็มีพนักงานกวาดนะคะพนักงานที่เป็นคนสวนพนักงานเก็บขยะ500ถึง600คนนะคะที่ลงมาทำหน้าที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปผ.ด้วยขณะเดียวกันนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่าส่วนของเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็กระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือกับทางอุเทนถวายค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทน

0: เทนถวายและสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายก็ระดมกำลังนักศึกษาศิษย์เก่า200คนมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มาทำงานกันเป็นวันที่3ฟื้นฟูต่อเนื่องนะคะก็บอกว่าวันนี้ก็ได้กำลังแรงจากน้องๆ นักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายเข้ามาร่วมด้วยนอกจากการเก็บกวาดฟื้นฟูแล้วอีกเรื่องนึงก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าเสียกลิ่นรบกวนแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่สะสมค่ะก็มีการกำชับให้กรมควบคุมมลพิษเร่งจัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหากลิ่นเหม็นและก็น้ำเน่าเสียในพื้นที่นะคะสามารถประสานขอการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงขณะที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์บอกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ EM เนี่ยจะช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ค่ะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณที่น้ำขังตื้นหรือบริเวณคราบขยะผนังบ้านทางเท้าที่มีกลิ่นเหม็นจากอินทรีย์วัตถุแต่มันก็เป็นเพียงการลดกลิ่นรบกวนในเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวนะคะปัญหาหลักๆก็คือคุณก็ต้องกำจัดขยะออกไปให้หมดแล้วก็ระบายน้ำท่วมขังเพื่อจะฟื้นฟูแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะ
1: ปลดป้ายปิดกิจการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยวันนี้มีหน่วยงานเทศบาลท่าม่วงกองปราบเจ้าของคดีลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์เพิ่มเติมครับที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ครับบริเวณด้านหน้าของศูนย์เหลือเพียงป้ายปูนถาวรแต่ไม่มีชื่อของศูนย์แล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้ามาดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศูนย์เนื่องจากศูนย์ถูกสั่งปิดไม่ได้ปิดกิจการเองนอกจากนี้ยังมีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลท่าม่วงและผู้เกี่ยวข้องเข้ามารังวัดที่ของศูนย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าพื้นที่ตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่เพื่อใช้คำนวณจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ๊แมวได้แจ้งภาษีไว้เต็มที่4ไร่นะครับส่วนกองปราบมีการลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมล่าสุดมีรายงานว่าสบส.จะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับแม่พัดผู้เสียหายที่ถูกกักขังนวงเหนียวอยู่ภายในศูนย์มานานกว่า2ปีและเมื่อวานนี้ได้เข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิด2อาสาสมัครที่อุ้มแม่พัดจากบ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลลูกชายที่ไปจ้างอาสาสมัครมาอุ้มแม่ไปอยู่ที่ศูนย์รวมถึงเจ๊แมวผู้ดูแลศูนย์ที่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายและกักขังนวงเหนียวและแม่พัดครับตอนนี้เดินทางไปที่ศูนย์และเข้าไปร่วมพูดคุยกับทีมงานที่มาสอบสวนรวมไปถึงเจแปนลูกชายของเจ๊แมวที่เพิ่งเดินทางมาถึงศูนย์ดูแลในพื้นที่ท่าม่วงด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องของเทศกาลกินเจนะคะวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในทางนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะก็ไปตรวจสอบราคาอาหารช่วงกินเจปีนี้ชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ค่ะพอไปดูแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ราคาอาหารนะคะวัตถุดิบประกอบอาหารเจอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็เรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ความต้องการซื้อสินค้าเจเพิ่มสูงขึ้นดูเรื่องของผักสดก่อนค่ะราคาถ้าเทียบกับเทศกาลกินเจปีที่แล้วก็มีผักบางอย่างที่ราคาลดลงนะคะอย่างหน่อไม้ฝรั่งผลไม้ก็ปรับราคาลดลงเช่นส้มเขียวหวานกล้วยไข่ส่วนผักที่ราคาทรงๆก็กระหล่ำปลีมะเขือเทศสีดาพริกสดพริกชี้ฟ้านะคะส่วนผักที่แพงขึ้นนะคะก็มีเรื่องของคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะระจีนแตงกวาพริกขี้หนูจินดาค่ะก็อันเนื่องมาจากเรื่องของฝนตกหนักนั่นเองนะคะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญค่ะการเก็บเกี่ยวการขนส่งทำได้ยากและช่วงเทศกาลกินเจความต้องการผักนั้นเพิ่มสูงขึ้นวิธีแก้ปัญหาก็ไปประสานเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตภายในประเทศที่ยังมีผลผลิตนำเข้าสู่ตลาดกลางและแหล่งจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะผักจะราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดเพราะว่าผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงความต้องการมากขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตที่จะสามารถทำราคาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ผักก็จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจไป 1-2 วันส่วนอื่นๆนะคะอย่างอาหารแห้งวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเจไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมแห้งดอกไม้จีนโปรตีนเกษตรแปะกล้วยแกะเปลือกเส้นหมี่เหลืองเส้นหมี่ฮ่องกงนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางรายการราคาก็ยังทรงตัวอยู่สะท้อนให้เห็นว่าวัตถุดิบอาหารเจก็มีหลายรายการที่เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมนะคะก็สำหรับภาพรวมของผู้ค้าในตลาดเล่งบวยเอี้ยผู้ค้าก็ตรึงราคาแม้ว่าอาจจะกำไรน้อยลงหรือว่ามีบางตัวที่ขาดทุนแต่เขาก็พยายามจะขายในราคาเดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคอาหารเจเจ้าของร้านรายหนึ่งนะคะก็คือร้านเล่งม่วยอาหารเจค่ะซึ่งบอกว่าปีนี้น้ำท่วมราคาผักเพิ่มเท่าตัวเลยก็มีขึ้นช่ายนะคะที่ราคาขึ้นค่ะก็เลยถือว่าทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตค่ะ
3: จังหวัดตรังครับยกเสาเต็งโกสัญลักษณ์เริ่มกินเจแล้วครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องพิธียกเสาเต็งโกเริ่มมาตั้งแต่ 9:35 นครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาเทวดาถือเป็นพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักเพื่ออัญเชิญเทพยดาทั้ง9ให้มาประทับณศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการทางนี้ครับเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี69กำหนดจัดขึ้นวันที่9ถึง18ตุลาคมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมากว่า240ปีที่โคราชนะครับวันแรกในเขตตัวเมืองนครราชสีมาประชาชนตื่นแต่เช้ามาทานอาหารเจครับก่อนจะไปทำงานพร้อมซื้อกลับบ้านไปทานช่วงมื้อกลางวันและมื้อเย็นด้วยแม้ราคาสินค้าและก็ผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนบอกว่าการกินเจเป็นโอกาสที่ดีลดการบริโภคเนื้อสัตว์ทำให้ได้รับประทานผักมากขึ้นเป็นการทำบุญตามความเชื่อในช่วง9วันของเทศกาลต้องขอบคุณร้านอาหารเจที่ยังตรึงราคาเท่าเดิมไม่ผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคครับ
2: มาเรื่องของพ่อทิพย์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสน.วังทองหลางกรมการปกครองไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะในแขวงพระพลาเขตวังทองหลางค่ะเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวจีนนะคะซึ่งก็สืบทราบมาว่านะคะมีนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีและภรรยานะคะแล้วก็บุตรชายอายุ13ปีอยู่3คนบุตรชายนั้นได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเนี่ยเขาจะเดินทางไปจีนค่ะแต่ว่าการจะนำเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นพาไปเองนะคะปรากฏว่ากรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยนะคะชื่อวุฒิชัยค่ะไม่สามารถเดินทางออกไปได้ทางตม.เขาตรวจพบมีพิรุธค่ะก็เลยตรวจสอบหลายหน่วยงานทราบว่าเด็กชายผู้นี้เป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์นะคะโดยให้นายวุฒิชัยไปรับรองบุตรค่ะก็เลยไปจับนายวุฒิชัยมาสอบสวนนะคะนำหมายจับไปตรวจค้นค่ะก็พบฝ่ายชายที่เป็นคนจีนที่ชื่ออี้หลงและภรรยานะคะอยู่ในหมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางนี่บ้านเขาราคาหลังละ20ถึง40ล้านเลยนะคะส่วนวุฒิชัยนี่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคบหากับแม่ของเด็กนะคะแล้วก็พบว่าอดีตแฟนสาวอันนี้เป็นสตอรี่นะคะที่ว่าเคยคบกันมาก่อนแล้วเลิกกันไปแล้วปรากฏว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยตั้งครรภ์กับตัวเองหลังคลอดก็เลยมาติดต่อขอให้ทำเรื่องรับรองบุตรก็เลยไปรับรองบุตรให้นะคะบอกว่าโอ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างด้วยส่วนผู้ชายคนจีนอี้หลงบอกว่าคบกับแม่เด็กมา13ปีก็

้าใจมาตลอดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของตัวเองค่ะมาพบความจริงก็ตอนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตรวจ DNA ปรากฏว่าลูกเนี่ยคือลูกของนายอี้หลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิชัยเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่า

0: กฎหมายหรือไม่แล้วก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังว่านายอี้หลงแจ้งเกิดนะคะเมื่อปี2532ค่ะทำบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข5ค่ะย้อนหลังปี2557ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะมีพิรุธถือว่าเป็นการได้สัญชาติมาอย่างถูกต้องหรือไม่แต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดนะคะก็เข้าไปเหมือนกับสอดคล้องกับขบวนการพ่อทิพย์และการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยซึ่งก็จะมีสตอรี่ทำนองนี้นะคะหลายหน่วยงานเขาก็จะตรวจสอบต่อไปค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับมาเลเซียเร่งผลักดันอินโดนีเซียแก้ปัญหาหมอกควันครับหมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียในเช้าที่ผ่านมาครับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายพื้นที่ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงแต่ระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุหลักมาจากไฟป่าข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ข้างเคียงซึ่งสิงคโปร์ก็กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันนายอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ตกลงดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตหมอกควันนี้และทางมาเลเซียพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับนอกจากนี้ยังมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเร่งผลักดันให้เกิดการประชุมระดับอาเซียนเพื่อร่วมการแก้ปัญหาหมอกควันนี้ต่อไปครับ
0: ค่ะก็หมอกควันที่สิงคโปร์นะคะสภาพท้องฟ้าเช้าวันนี้ของสิงคโปร์ย่ำแย่เลยค่ะก็เป็นผลจากหมอกควันไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นปัญหาติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะไปดูเว็บไซต์ติดตามคุณภาพอากาศแสดงค่าดัชนีที่สูงถึง205ค่ะเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างมากแล้วสิงคโปร์เองเนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมใหญ่นะคะก็คือสิงคโปร์กลางปีการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1นะคะจะจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ที่มารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตค่ะซึ่งทางสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติบอกว่าปัญหาหมอกควันอาจจะทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมบางอย่างแต่ว่าการแข่งขันในสนามหลักนั้นก็ไม่งดนะคะแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธรกูวังคดีหลกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา

0: บีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: เฮ้ยทัวร์นี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นี่ล่ะค่ะสองเพลงนะคะในช่วงของเพลง History นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตั๋วการตั๋วกันนะคะห้ามตั๋วจากมินตราอินทิรานะคะฟิชเชอรี่กับออร์แกนิกค่ะแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดจากพี่แอนอรดีมาตั๋วอย่ามานี่สองเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการตั๋วนะคะจัดให้ในช่วงของ History ค่ะต้องขอบคุณด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังค่ะ

คะก็ยังอยู่ด้วยกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับหลายๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้รีบขึ้นรถไฟแล้วล่ะนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเปิดเพลงไม่จบนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กิจกรรมมหานครแฟมิลี่กันค่ะ

เงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3. เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4. อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำฮะก็บอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับเราไม่เข้าใจข้อไหนนะครับหรือว่ายังงงอะไรก็ถามให้เคลียร์เลยนะครับแล้วค่อยมาตัดสินใจกันก็ได้นะครับที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364จ้า

0: ันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตุลา33นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: วันนี้คุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนถูกถามทั้งเรื่องประเด็นการอภิปรายไม่วางใจซึ่งถือว่าเป็นศึก
3: ครับ
4: อาจจะเรียกว่าศึกนอกนะ
3: ครับ
4: ศึกนอกพรรคก็คือระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเป็นผู้ยื่นเข้าชื่อยื่นอภิปรายรัฐบาล18คนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าเป็นศึกใน
3: ครับ
4: จากการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณนะมาบัญญัติศัพท์เรื่องบันเทิงที่ประทายบ้างแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็ล่าสุดปรากฏว่าทีมงานของนางสาวลักชนกศรีนอก
3: ทีมงาน
4: นะไม่ใช่ตัวคุณลักชนกนะ
3: ครับครับ
4: ทีมงานของคุณไอซ์ลักชนกเนี่ยก็ออกมาโอ้โหซัดอาจารย์ปิยบุตรหนักเลยนะครับทำเป็นคลิปออกมา
3: จนอาจารย์ปิยบุตรล่าสุดออกมาบอกว่าที่ผมพูดไปผมอธิบายขยายความไปเนี่ยไม่ใช่พูดถึงคุณไอซ์ลักชนกนะครับเนี่ย
4: ก็ต้องว่าอย่างนั้นใช่ไหม
3: ครับ
4: คราวนี้เขาก็ถามคุณณัฐพงษ์เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าผู้ช่วยของสสรัชนกเนี่ยก็ไปโพสต์คลิปด่าอาจารย์ปิยบุตรซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคจะต้องชี้แจงหรือเข้าไปเคลียร์อะไรหรือไม่นะคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าในกระบวนการองคาพยพทั้งหมดของพรรคประชาชนมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่หลายๆกลุ่มผู้ช่วยส.ส.ก็เป็นหนึ่งในนั้นจะยืนยันในหลักการเดิมในฐานะพรรคมวลชนตนไม่สามารถไปสั่งปิดปากใครที่จะแสดงความคิดความเห็นได้ถ้าเขาคิดว่าจะแสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็สามารถแสดงความเห็นได้สิ่งที่อยากสื่อสารถึงทุกคนคือการที่เราจะรักษาการเดินหน้าทำงานและกระบวนการทำงานที่เรียกว่าพรรคมวลชนการแสดงออกถึงภายนอกให้เห็นว่าเรามีความเป็นเอกภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันยืนยันว่าไม่ได้สะท้อนถึงใครคนใดคนหนึ่งฝากไปถึงทุกคน
3: ครับ
4: คือเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันแต่ว่าในฐานะที่เป็นพรรคมวลชนอีกด้านหนึ่งเนี่ยการเป็นเอกภาพก็เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่ได้มองข้ามใช่ไหมคือมันมัวแต่วิจารณ์กันเองอย่างเงี้ยมันก็สูญเสียความเป็นเอกภาพ
3: โอ้โหจะไปลุยศึกข้างนอกมันก็ลำบากอยู่ครับยังออกหน้าสิไม่เอายังทะเลาะกันอยู่ข้างในเนี่ยครับ
4: แต่ว่าไม่เขาก็ถือว่าแต่ว่าจะไปสั่งปิดปากว่าอย่ายุบเพราะว่าคงไม่ได้เพราะว่าทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ
3: ์ครับ
4: มันก็อยู่ที่ว่ามันมีเหตุมีผลหรือไม
3: ่ครับ
4: ต่อข้อถามว่าแล้วคำที่ผู้ช่วยส.ส.ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงนะเช่นใช้คำว่าอ่อมแก่ไม่รู้แปลว่าอะไรผมไม่ใช่คนรุ่นใหม่อ่อมแก่โพสทำส้นเท้าอะไรจริงๆก็ผมก็แปลงให้มันดูสุภาพหน่อยนะ
3: คือภาษาพื้นเลยเหรอฮะ
4: เขาใช้ตรงๆเลย
3: โอ้
4: โพสทำส้นจุดๆๆอะไร
3: ครับ
4: ก็ผมแปลงมาเป็นว่าโพสทำส้นเท้าอะไร
3: ครับ
4: อันเนี้ยอาจจะทำให้สังคมเกิดความ

0: เกลียดชังได้ไหมคุณณัฐพงศ์ก็กล่าวย้ำว่าขอสื่อสารไปถึงทุกคนก็แล้วกันทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ควรเป็นการพูดคุยกันภายในพื้นที่ข่าวตอนนี้อยากให้โฟกัสการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลมากกว่าถามว่าจะต้องมีการทำความเข้าใจกับส.ส.ให้ไปพูดกับผู้ช่วยหรือไม่ คุณณัฐพงศ์บอกว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่ถือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ช่วยคนดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าคุณรัชนกมีการพูดคุยกับผู้ช่วยของเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถามถึงกรณีที่ในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งส.ส.และผู้ช่วยมีบุคลิกเหมือนกันคุณณัฐพงศ์บอกว่าทุกคนก็อยู่ในองคาพยพเดียวกันก็ต้องพูดคุยกันถามกรณีที่อาจารย์ปิยบุตรนะเตรียมจะเปิดเรื่องไฮเปอร์โพลิติกส์ที่สังคมไทยตอนนี้เต็มไปด้วยการเข้าถึงการเมืองแต่ไม่มีสถาบันรองรับคุณณัฐพงศ์บอกว่าส่วนตัวมองว่าวิธีการรับสารและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยข้อวิเคราะห์ของอาจารย์ปิยบุตรอาจจะถูกถ้ามองในหลักวิชาการแต่หลักปฏิบัติก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมทุกฝ่ายไม่มีใครถูกผิด 100% คุณณัฐพงศ์ก็ว่าอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ในมุมพี่ไพศาลเนี่ยพวกเดียวกันพรรคเดียวกันกำเนิดมาจากจุดเดียวกันควรแสดงความคิดเห็นได้เสรีวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มเหนี่ยวเต็มที่หรือเงียบไปก่อนเราพวกเดียวกัน
0: มันแล้วแต่วัฒนธรรมของกลุ่มหรือว่าของชุมชนนั้นๆเขา
1: ครับ
0: แต่ถ้าถามเป็นการส่วนตัวนะ
1: uh-huh.
0: ผมเนี่ยเชื่อว่าวัฒนธรรมในการที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งพวกเดียวกันเองเนี่ย
1: ครับ
0: น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้มันมีการตรวจสอบกันหมด
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้กับคุณผมก็วิจารณ์เลยอย่างเงี้ยแหละ
0: ใช่เราก็พูดเลยเราก็มีความเห็นเลยคือมัวแต่เกรงใจกันหรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันเตะสุนัขเข้าปากสุกรอะไรเง
1: ี้
0: ยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอะไรต่างเนี่ย
1: พวกของเรากำลังเข้าลกเข้าดงเข้าดอยไปแล้วแต่เขาพวกเดียวกับเราไม่เป็นไรหรอกอย่างเงี้ย
0: ไอ้เนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีผลเสียมากกว่านะคือมัวแต่ว่าไปคิดว่าไอ้พวกเดียวกันเราต้องยอมกัน
1: ครับ
0: มันทำให้บางทีก็พากันเข้าลกเข้าพงไปเลย
1: ครับ
0: แทนที่จะพูดซะว่าอันนี้มันไม่ถูกมันไม่ควรยังไง
1: ฮะ
0: ใช่ไหม
1: อย่างน้อยก็สะกิดไว้ก่อน
0: แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ในทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: เขามักจะไม่ทำกัน
1: มันแปลกใหม
0: ่เขามักจะไปทำกันแบบเงียบๆไปคุยกันวงใน
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากลัวว่าพูดกับวงนอกแล้วเดี๋ยวมันถูกว่าทะเลาะกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าวงในก็ได้วงนอกก็ได้ผมไม่ติดใจ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมต้องการผมคิดว่าการเมืองมันจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อมันต้องไม่หัวกันอ่ะ
1: กล้าแสดงความเห็นกล้าที่จะขัด
0: ถ้าเกิด
1: ว่าเราเห็นไม่ตรงกัน
0: พวกเดียวกันเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกเดียวกันถ
1: ้
0: าคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องพูดถ้าสมมติพูดมาแล้วมันไม่ดีคนพูดเนี่ยรับผิดชอบไปถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าพูดมาแล้วมันไม่มีเหตุมีผลไม่มีคนเขาไม่เชื่ออะไรต่างก็เจ้าตัวเขาต้องรับผิดชอบคำพูดเขาอยู่แล้ว
1: ก็ล่าสุดอย่างที่บอกไปอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยโพสต์มาแล้วนะฮะไม่ได้จงใจตำหนิไอ้รัชนกส.ส.พรรคประชาชนโดยตรงฮะแต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงหลักการที่เกี่ยวกับประเด็นบันเทิงที่ประทายนี่ก็
0: โดยมันยากก็ต้องพูดอย่างนั้นอ
1: ่
0: ะแต่ว่าคนตีความก็คงไม่ตีความอย่างนั้นหรอก
1: เขาเห็นหน้าขึ้นมาแล้วว่าวิจารณ์ใครประมาณนั้น
0: ใช
1: ่
0: ใช่อย่างผมก็ไม่คิดไกลเลยผมคิดว่าก็วิจารณ์รักชนกนั่นแหละ
1: ครับ
0: วิจารณ์รังสิมันโรมวิจารณ์รักชนกอะไรพวกนี
1: ้ครับครับโอ้โดยเฉพาะประเด็นเนี่ยฮะ
0: แล้วไม่ใช่ครั้งแรกสมัยที่เป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจารย์ป๊อกเขาก็วิจารณ์พิธาลิ้มเจริญรัตน์หนักเลยนะ
1: ครับ
0: ถึงขั้นว่ามีอยู่คราวนึงอะต้องไปเล่นไปฟังเพลงกันหรือไงแล้วไปกอดคอร้องเพลงกัน
1: ครับเคลียร์ใจกัน
0: เคลียร์ใจกันต่างตอนนั้นมันมีภาพกันอยู
1: ่
0: เขาก็ฉันคือถ้าคิดว่าเป็นพรรคคนรุ่นใหม่แล้วก็มีความแตกต่างกับพรรคการเมืองแบบเก่านะ
1: ครับ
0: คือจะสร้างวัฒนธรรมอย่างนี้ขึ้นมานะผมก็คิดว่าก็ดีก็คือจะด่ากันจะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเปิดเผย

0: แต่ว่ากันแบบให้ชาวบ้านได้รับรู้ด้วยก็โอเคเลยทำให้มันแบบทำให้มันเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มคุณของพรรคคุณขึ้นมากันแล้วกันอย่าไปเป็นว่าพอพูดมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนคอยพยายามที่จะเ
1: ฮ้ยเรียกเข้าห้องเย็น
0: ไปคุยไปอะไรอย่าไปทำให้มันเสียไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลง
1: พรรคอื่นน่าจะทำยากอ่ะพี่ไพศาลเพราะเขาแต่ละคนก็บ้านใหญ่บ้านใหญ่อ่ะ
0: ก็พรรคคนรุ่นใหม่ก็ต้องทำอะไรใหม่ไงการเมืองเก่าการเมืองบ้านใหญ่เขาจะทำยังไงก็เราไม่ต้องไปตามเขาดิ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เราจะวิพากษ์วิจารณ์กันอะไรต่างเนี่ยพรรคมวลชนเนี่ยผมบอกให้เลยนะหลักการของพรรคมวลชนเนี่ยที่เขาทำเนี่ยถ้าตามทฤษฎีนะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องที่เขาต้องมีไอ้เรื่องของที่เขาเรียกวิจารณ์สามัคคีวิจารณ์เนี่ยเป็นหลักสำคัญนะคือมันจะสามัคคีกันไม่ได้หรอกมันจะเป็นเอกภาพกันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เปิดใจแล้วกล้าวิจารณ์กันตรงไปตรงมาม
1: ันจะคล้อยกันไปอย่างเดียวกับทุเรื่องมันก็กระไรอยู่
0: ถูกต้องแล้วมันจะเก็บไอ้ความไม่พอใจเอาไว้ภายใน
1: เดี๋ยวมันจะระเบิดออกมา
0: แล้วสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะแทนที่มันจะพูดกันเนี่ยม
1: ัน
0: จะแทงข้างหลังกัน
1: ครับครับ
0: นะเวลามันเกิดไอ้ความขัดแย้งขึ้นมาถึงจุดระดับสูงสุดแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันจะไม่พูดกันละมันแทงข้างหลังกันอย่างเดียว
1: คือ
0: เพราะนั้นเขาจึงมีไอ้เรื่องของพรรคมวลชนเนี่ยเขาจะต้องมีหลักของการที่เขาเรียกว่าวิจารณ์สามัคคีวิจารณ
1: ์นะคืออย่างประเด็นของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการไปไลฟ์สดตอนประชุมกรรมธิการแล้วก็ไปไล่บี้ข้าราชการเนี่ยเพื่อจะเอาใจกับคนดูที่มียอดไลฟ์จำนวนมากเนี่ยนี่เราบี้แล้วนะเราบี้ให้เห็นแล้วนะแต่มันไม่ได้ข้อสรุปเลยไงอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ามันเกิดประโยชน์อะไรที่ไปทำลักษณะนั้นและผลประชุมออกมามันก็จบอยู่แค่นั้นมันไม่ได้บทสรุปเลยแต่ว่าในความคิดเห็นของพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าก็นี่แหละที่ทำก็คือดูแลผลประโยชน์ของชาติมาเป็นหลักเลยไม่งั้นเราปล่อยไปไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันก็มองคนละมุมฮะแต่วิจารณ์กันอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับครับ
0: สำหรับความเห็นส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวผมว่าเออแบบเนี้ยดีอยากจะให้พ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็เอาแบบนี้บ้าง
1: ครับ
0: กลัวเพื่อไทยก็ไม่ต้องไปเกรงใจคุณทักษิณ
1: ครับ
0: อยากจะวิจารณ์อะไรก็ซัดกันให้เต็มที่เลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปเกรงใจนายน้อยไม่ต้องไปเกรงใจแกนนำอะไรเงี้ย
1: อดกลัวมีปัญหาแล้วก็เรียกเข้าห้องเย็น
0: ก็เป็นอย่างนั้น
1: ประมาณนั้น
0: แต่พรรคประชาชนก็คล้ายๆมันคนมันเท่ากันนะ
1: ครับ
0: ทุกคนมันก็ซัดกัน
1: ความเป็นเจ้าของด้วยไหมพี่ไพศาลฮะ
0: ใช่มันไม่มีใครแบบใครเป็นแบบสปอนเซอร์ใหญ่หรือว่าเสียงใหญ่กว่าทุกคนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: นี่เขาทำการเมืองใหม่ของเขานะฮะ
0: ใช่
1: ครับครับ
0: คิดถ้ามองในมุมนี้ก็ปล่อยให้เขาฟาดกันไป
1: ครับอย่างที่บอกฮะก็คือเดี๋ยวเขาก็มารวมพลังสามัคคีกันในการไปตรวจสอบเดี๋ยวดูไฮไลท์เพราะว่าคนเขาก็ห่วงเหมือนกันไงพี่ไพศาลโพสต
0: ์
1: ทุกวันละ5นาทีที่แจ้งอธิบายแล้วพออภิปรายจริงๆเนี่ยเอาที่เคยโพสต์เอาที่เคยคุยในไลฟ์สดหรือว่าในโลกโซเชียลเอามาอภิปรายมันจะเป็นเรื่องเดิมมันไม่มีเรื่องใหม่สิครับเขาอยากใช้เก็บงำไอ้ความลับตรงนี้เอาไว้ไงเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็เริ่มจะเครียดแล้วไม่รู้เขาจะอภิปรายอะไรผมเนี่ยประมาณนั้น
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับเรามาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18 นาฬิกา47 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีท่านผู้ฟังคุณวันจันทร์นะ
0: ฮะ
1: คุณวันจันทร์บอกว่าฟังเราสองคนประจำชอบแต่ได้ยินแต่เสียงเพิ่งเห็นหน้ากันเนี่ย เข้าใจว่าเพิ่งจะมาชมทาง
0: ครับ
1: Facebook ก็เลยได้เห็นหน้า
0: โอ้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ
1: แต่ท่านไม่ได้บอกนะว่าพอเห็นหน้าแล้วจะชมจะฟังต่อหรือเปล่า
0: ก็เห็นว่าจะไปฟังวิทยุอย่างเดียวฮะ
1: อ๋อครับฟังทาง Facebook รู้สัญญาณไม่ค่อยดี
0: ครับครับครับทักทายคุณประภาพรด้วยนะฮะคุณพี่เอื้อมพรคุณคนฟังข่าวนะครับคุณ Love East นะฮะแล้วก็มีคุณอารีนานะฮะคุณสันทัศน์นะฮะคุยเข้ามาคุณปัญหามีให้แก้นะฮะบรรทัดทอนหนักเลยครับนะฮะโอ้โหนี่กลางเมืองเลยนะครับ
1: โอ้ใช่
0: ตรงนั้นนะครับ
1: เงียบแล้วของผมเงียบแล้วโอเคแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เงียบแล้วของอสมทก็น่าจะ
0: พอเพาลงแล้วครับ
1: น่าจะเพาลงแล้วได้ไหมค่อยชั่วถ้าไปอย่างนี้ก็ยังโอเค
0: ก็งั้นก็แสดงว่าไอ้ที่ตกเนี่ยมันก็คือฤดูฝนตอนอากาศเปลี่ยนฤดูกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวนะ
1: ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนมันลงมาแล้วมันก็มาปะทะเขาต้องบอกว่าให้ระวังลูกเห็บ
0: ลูกเห็บใช่ครับ
1: เพราะลูกเห็บเนี่ยคือว่ามันพูดง่ายว่ามัน
0: ร้อนเจอเย็น
1: อากาศข้างล่างมันยังร้อนอยู
0: ่ครับ
1: มันแปลงเป็นน้ำไม่ทันอ่ะ
0: ครับเลยเป็นก้อนลงมาเลย
1: เทน้ำแข็งลงมาเลย
0: ประมาณนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้วันอาทิตย์ที่แล้วนู่นมาฮะราชดาลูกเห็บตกไงพี่ไพศาล
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมล่ะฮือฮากันใหญ่เลยนะฮะคือ
1: ค
0: ผมเข้ามาจัดรายการเนี่ยออกมาประมาณสัก 2-3 โมงเย็นอู้แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะฮะพอมานั่งสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับฝนตกโอ้โหก็แปลกใจเหมือนกันมายังไง
1: ใช่
0: แต่ก็เนี่ย
1: ปีนี้รู้สึกฤดูฝนแปลกๆนะ
0: ครับ
1: แต่ผมก็เชื่อว่ามันจะแปลกไปเรื่อยๆเพราะว่าไอสภาพภูมิอากาศของเรามันแปรปรวนมากขึ้นทุกปีนะ
0: เอลนีโญเป็นซูเปอร์ด้วยไงพี่เบสาน
1: ใช่
0: คุยกับทีมกรุ๊ปที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอ่ะเขาบอกว่าไอที่มันตกแช่ตกนาน350 มิลลิเมตรนะฮะกรุงเทพมหานครที่โดนไปเนี่ยอุ้ยทำไมมันก้อนใหญ่ขนาดนั้นคือมันวนไม่ไปไหนเลยพี่เบสานแล้วบอกว่าทำไมน้ำมันเยอะขนาดนั้นพออากาศมันร้อนมากไอ้น้ำทะเลมันระเหิดขึ้นไปเป็นเมฆเยอะฮะมันก็เลยตกลงมาหนักไอ้คำว่าไอ้ซูเปอร์ลานีญาไม่ใช่ว่าร้อนแรงอย่างเดียวถ้ามีฝนก็จะหนักเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนทำให้ไอ้น้ำต่างๆมันระเหยขึ้นไปหมดแล้วมันก็เป็นก้อนเมฆดำหึมาแช่ลงไปอย่างนั้นนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยต้นไปลุ้นครับเนี่ยตอนนี้ก็กำลังห่วงคือเพชรบุรีนะฮะแล้วก็จะลงไปที่ภาคใต้ภาคใต้ก็ไปรอลุ้นกันอีกว่าสงขลาหาดใหญ่ปีนี้จะเป็นยังไง
1: เพชรบุรีก็จะลงลุ่มน้ำแก่งกระจานนี่แม่น้ำเพชรก็พวกเมืองเพชรก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องระวังแม่น้ำเพชรนี่ก็เวลาท่วมก็ท่วมถ้าเวลาหน้าแล้งเนี่ยผมเคยไปเพชรบุรีช่วงหน้าแล้งนะ
0: ครับ
1: จากตะลิ่งลงไปหาน้ำเนี่ยเดินจนเมื่อย
0: โอ้โหแห้งขอดขนาดนั้นเลยฮะ
1: แห้งขอดสูงมากจากตะลิ่งนะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ผ่านตัวเมืองเลย
0: ครับครับ
1: บ้านญาติผมก็อยู่ในตัวเมืองเลยอยู่ไอ้ตรงทางรถไฟที่จะข้าม
0: แต่เพราะว่าไอ้แม่น้ำเพชรผ่านตัวเมืองมันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ไหมฮะใช่ไหมฮะ
1: ไอ้ร่องน้ำที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยพอจะเดินข้ามได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าน้ำเต็มก็น่าจะกว้างพอสมควรกว้างเอาเรื่องอยู
0: ่ครับ
1: ในสมัยเราเด็กๆนะ
0: ครับ
1: คือต้องเดินลงไปมันลึกมากแล้วมันเหลือร่องน้ำแล้วเกาะแก่งเป็นแอ่งๆน
0: ะฮะ
1: อันนี้ตัวแม่น้ำเพชรบุรี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ที่หนักๆตอนนี้ท่านนายกที่ประชุมทุกวันเนี่ยในพิพิธภัณฑ์ก็ยังห่วงดูนะฮะปราจีนฉะเชิงเซานครนายกไอ้ตัวเนี้ยยังหนักอยู่นะ
1: ฮะแล้วฝนก็รอบนี้ก็ยังมาต่ออีก
0: น้ำจากเขาใหญ่ก็ยังลงมาที่เขื่อนยังปล่อยนะฮะแล้วก็คลองบะเดื่อที่เป็นต้นน้ำตรงนครนายกเนี่ยก็ยังโอ้โหน้ำต้นทุนมาเยอะมากฮะยังหลากเต็มตลิ่งอยู่เลยครับ
1: เขื่อนมันก็เขื่อนเล็กๆนะแต่น้ำนครนายกเขื่อนขุนด่านก็เขื่อนไม่ใหญ
0: ่ครับ
1: กักเก็บได้ไม่มาก ส่วนอีกเขื่อนหนึ่งก็เป็นเขื่อนสียัดก็เขื่อนเล็ก
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็จะรู้สึกแม่น้ำปราจีนก็จะมีทางเขื่อนสียัด
0: ครับ
1: แล้วก็ทางแม่น้ำนครนายกก็มีเขื่อนขุนด่าน
0: ครับ
1: ก็ช่วยกักเก็บไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ต้องปล่อยออกมา
0: โอ้โหก็ต้นทางของเขื่อนนะฮะเขาใหญ่ครับพื้นกว้างขนาดนั้น
1: ที่มาจากเทือกเขาใหญ่
0: ใช่ครับ
1: คือน้ำซีกนี้ก็ลงปักจีนลงนครนายกซีกนึงก็ไปลงปากช่องไง
0: ครับ
1: ไปลงเป็นในน้ำที่เข้าไปที่ลำตะคอง
0: ลำตะคองก็น้ำก็70 80แล้วปีนี้
1: ใช่พี่ก็จากที่จู่ๆแห้งๆก็ขึ้นมาทันทีเจอฝนช่วงสองรอบ
0: อาทิตย์ที่แล้วใช่
1: ที่ผ่านมานี่แหละครับ
0: ชาวบ้านดีใจแล้วว่าแล้งนี้มีน้ำใช้แล้ว
1: ใช่ใช่ดังนั้นถนนมิตรภาพเส้นเก่าจะโผล่เอา
0: ครับครับ
1: น้ำแห้งมาก
0: ครับเนี่ยอย่างจ่าเชิงเซาปราจีนเนี่ยนายกบอกว่าโอ้โหห่วงเหลือเกินมันจะลงนู่นแล้วประมาณสักพฤศจิกาเลยฮะอีกเดือนกว่า
1: ใช่ใช่เป็นเดือนเป็นเดือน
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าระบบมันไม่ทัดจะไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวช่วยเลย
0: มันจะพร้อมไปทางไหน
1: กองทัพเรือมันต้องลงแม่น้ำบางปะกงอย่างเดียว
0: ก็เอาเรือไปแล้วฮะตรงแม่น้ำบางปะกงเร่งผลักออกทะเล
1: ก็ต้องไปดันกองทัพเรือก็เอาเรือไปช่วยดันน้ำให้ออกเร็วขึ้น
0: ครับ
1: แต่ว่าจังหวะมันต้องไปรอตอนช่วงไอ
0: ้น้ำลง
1: น้ำลง
0: ครับ
1: อันนี้มันวันนี้มันพรุ่งวันนี้มันแรมวันนี้มันพรุ่งนี้ใช่ไหมแรมหนึ่งค่ำใช่ไหม
0: ครับ
1: วันกินเจเนี่ยแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าก็ต้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มกินเจเป็นต้นรอตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะมันเริ่มแรมแล้วนะฮะแรมสัก7ค่ำ8ค่ำไปในน้ำมันจะเริ่มลงละ
0: ครับ
1: มันจะเป็นช่วงน้ำทะเลจะหนุนน้อยก็เนี่ยช่วงนี้ก็ต้องรีบหาทาง
0: ก็ทำระบายไปมากระบายลงทะเลนะฮะแล้วก็น้ำแทบจะไม่ลงเลยพี่เพชรอย่างปทุมธานีเนี่ยไอ้ที่ผลักดันสูบออกเจ้าพยากันเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ำจากไอ้คลอง16ของนครนายกมาเติมในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อีกอาทิตย์กว่าๆเนี่ยน้ำลง10เซนเองฮะยังท่วมสูงอยู่เลยฮะ
1: ก็แม่น้ำบางปะกงก็ต้องช่วยเอาน้ำจากปทุมเขาออกไปด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจะส่งน้ำจากบางขนาดเข้ามาในคลองแสนแสบให้กรุงเทพรับเนี่ยมันก็ไม่ได้
0: ครับ
1: กรุงเทพนี่ถือว่าเขามีอภิสิทธิ์เหนือทุกคนมีแต่ว่าปล่อยน้ำให้คุณนะคุณมาปล่อยน้ำให้กรุงเทพไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยที่เชื่อมบางขนาดกับแสนแสบเนี่ยเขาก็บล็อกน้ำไว้ให้มันไหลออกไปที่ตัวอำเภอเมืองแล้วก็ไปนู่นอ่ะไปบางขนาดนี่มันบางน้ำเปรี้ยว
0: ครับครับ
1: มันต้องไปบางคล้าไปบางคล้าไปอำเภอเมืองออกบางประกงนั่นนู่น
0: โอ้โหไปยาว
1: อีกยาวอีกยาว
0: ครับก็ในอำเภอที่จากสักแก้วฮะที่จะมารับตำแหน่งใหม่เนี่ยคงมากับรถไม่ได้ฮะคงเอาเรือมาครับ
1: ก่อนนี้รองผู้ว่ารักษาการเป็นผู้ว่าพาไปแนะนำตัวนะ
0: ครับ
1: มารายงานตัววันแรกแล้วก็พาลงไปพื้นที
0: ่ครับ
1: ไปช่วยยกน้ำยกของแจกทักทายชาวบ้าน
0: ครับครับ
1: หน่วยการก็ดูโอเคอยู
0: ่ในอำเภอใหม่ในอำเภอใหม
1: ่ในอำเภอใหม
0: ่ก็ท่านเศรษฐวุฒิเองวันนี้ก็ไปรายงานตัวแล้วครับที่ลำสนธิลพบุรีครับ
1: เห็นรองผู้ว่ารับใช่ไหม
0: ใช่ครับรองผู้ว่าไปรับแล้วก็เห็นว่าให้
1: มอบพนารายให้เลย
0: พนารายใช่ครับเหรียญนารายเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจพอไปดูสื่อท้องถิ่นของลพบุรีนะพี่พิสารโอ้ปรากฏว่าชาวลำนารายให้การต้อนรับนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าติดตามในโลกออนไลน์
1: หลายคนก็ดูออนไลน์กัน
0: ครับ
1: ของแกเป็นนายอำเภอที่แบบผู้ติดตามเป็นหลักแสนเนี่ยมันคงไม่ใช่เฉพาะอำเภอบ้านสร้างหรอก
0: ครับ
1: คงไหลลูกบ้านไหลอำเภอก็คงจะรู้จักกันอ่ะ
0: สระแก้วเขาก็เป็นแฟนคลับแล้วก็บ้านสร้างรวมๆกันแล้วก็เป็นแสนคนนะที่ติดตามท่านนายอำเภอเนี่ยในโลกออนไลน์นะฮะลำสนธิเขาบอกก็ติดตามเหมือนกันนะครับพร้อมต้อนรับคนเก่งคนดีให้มาพัฒนาพื้นที่ลำสนธิครับ
1: น
0: ะไอ้นี่คือตัดจบเลยไหมพี่ไพศาลไม่ต้องสอบวินงวินัยกันแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมก็คิดว่าคงอย่างนั้นแหละก็คงจะหาเหตุอะไรที่จะนั่นกันไม่เจอหรอก
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าไปเอาเรื่องผลจริงๆแล้วเดี๋ยวก็มันจะสาวมันจะยุ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องน้ำเรื่องท่าหรอกมันน่าจะเป็นเรื่องไอ้ทุนจีนที่จะมาตั้งโรงงานนี่แหละ
0: ครับ
1: ซึ่งท้องถิ่นเขาก็วิ่ง
0: ก็ขานเต็มที่
1: หาทางไม่ใช่พวกท้องถิ่นจะขายที่ไง
0: อ๋อฮะฮะ
1: พวกนักการเมืองท้องถิ่นพวกอะไรต่างๆเนี่ยคนจะขายที่
0: ก็ไปยื่นขอนายอำเภอไม่ให้
1: นายอำเภอไม่ค่อยยอมเอาออกไปซะก็เขาก็จะทำมาหากินกันได
0: ้ครับ
1: โรงงานจะไปตั้งจะไปสร้างกันเยอะเยอะแยะ
0: มันเป็น
1: อันนี้ถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปในการสืบค้นมันก็จะลงไปลงที่เรื่องนี้มันจะเสีย
0: ใช่ก็ดูทำลายอย่างที่พี่ไพศาลบอกเมื่อวานไงเอ๊ะที่คุณบอกว่าไม่ไปดูประชาชนมีปัญหาน้ำเลยเนี่ยคุณเซ็น30ตอนนั้นน้ำยังไม่ท่วมเลย
1: น้ำยังไม่มาที่บ้านสร้างเลย
0: ครับมันก็ต้องเป็นเรื่องอื่นเอ้าภาระมันก็ตกไปอยู่ที่บ่าท่านนายอำเภอคนใหม่สิฮะ
1: ก็ไม่รู้จะมาถึงก็ต้องมาอยู่กับน้ำไปเป็นเดือนอ่ะ
0: บ
1: ้านสร้างเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อย่างน้อยก็มีได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งว่าผมมามันท่วมแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมระหว่างที่ผมอยู่เนี่ยมันมีแต่ว่าจะลงแล้วล่ะมองในมุมนี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันคงไม่เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้แล้วมั้งมันน่าจะลงแล้วล่ะลงนานหน่อย
0: นานหน่อยเป็นเดือนครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นสิครับพี่เบสานไอโรงงานรีไซเคิลโรงงานกากอุตสาหกรรมไอพวกวัตถ
1: ุอันนั้นนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องไอที่ของจริงอ่ะ
0: uh-huh.
1: ไอ้เรื่องน้ำนี่มันมาแล้วก็ไปอ
0: ่
1: ะแต่โรงงานเนี่ยที่มันอยู่แล้วก็ที่คนชาวบ้านเขากังวลมากนะบ่อปลาจู่ๆปลาตายเป็นแพเลยนะ
0: ครับ
1: ที่จัดเชิงเซากับ uh-huh. ที่อะไรเนี่ยเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันล็อกน้ำหรือมัน
0: uh-huh.
1: จริงๆแล้วมันเจอพวกสารพิษ
0: uh-huh.
1: จากโรงงานหรือเปล่า
0: ครับ
1: เนี่ยเขาตักเอาไปตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเติดดูบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ก
1: ็ควรจะตรวจนะ
0: 3วันที่แล้วครับน้ำที่ปลาจีนนะฮะกลายเป็นสีรุ้งเลยพี่เวสารไอ้น้ำมันจากไอ้โรงงานรีไซเคิลอ่ะที่มันเทกองไว้สูงท่วมภูเขาอ่ะไม่มีอะไรปิดบังไว้เลยฝนมันชะน้ำมันท่วมลากมาหมดเลยฮะ
1: คือถ้าเป็นน้ำมันเฉยๆก็ยังโอเคกลัวมันจะมีสารพิษอื่นๆหรือเปล่า
0: ก็นั่นแหละครับตรงนั้นแหละฮะที่เขาห่วงกันฮะลงนาข้าวลงบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยตรงนั้นเยอะด้วยในแม่น้ำอ่ะ
1: แล้วถ้าน้ำมันท่วมแม้กระทั่งไอโรงงานรีไซเคิลอย่างนี้มันจะต้องหาทางที่จะต้องให้เขาย้ายออกไปนะ
0: ครับ
1: เพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวน้ำมันท่วมอีกมันโอ้โหทำไงมันฝังกบหรือมันก็เจือปนอยู่ไปในน้ำดิ
0: ครับใช่ฮะ
1: มันไม่ได้มันหลังน้ำลดแล้วมันต้องมีมาตรการอะไร
0: ก็เนี่ยรอฝ่ายปกครองฮะจะเอายังไงอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยนะฮะจะอนุญาตหรือว่าจะไม่อนุญาตอะไรยังไงเนี่ย
1: มันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแต่มันก็พูดตรงๆมีคนอยากขายที
0: ่ครับ
1: วิ่งพวกนายนงนายหน้าวิ่งขายที่กันใหญ่พวกไอ้นักการเมืองท้องถิ่นก็ผลประโยชน์ก็เยอะ
0: โอ้บางยุคบางสมัยเอามาเป็นที่ปรึกษาด้วยไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะครับนี่คุณ ETS คุยเข้ามานะ
1: ครับ
0: ท่านในอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยคนติดตามนะฮะ200,000กว่าตอนนี้จะ300,000แล้วครับ
1: อ๋อเพิ่มเลยดิดังเลย
0: ใช่ครับดังเข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง สองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: วันนี้มีคดีที่น่าจะเป็นตัวอย่าง
0: ครับ
1: ได้อย่างดีนะวันนี้ศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาคดีคุณสุภาพสตรีวัย77ปี
0: ครับ
1: ขับรถเบนซ์ย้อนสอน
0: โอ้โหพี่ไพศาล
1: ฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อวันที่7กันยายน2569
0: พี่ไพศาลเห็นคลิปไหมฮะ
1: เห็นคลิปนะคือรู้ว่าย้อนแล้วก็ยังจะพยายามไปได้อีกอ่ะ
0: ไปไกลเลยแหวกวง
1: หลายกิโลนี่สองสามกิโลใช่ไหมคือจะไปออกไอ้ตรงนี้ที่มันจะออกไปประชาชื่นได้หรือยังไง
0: ใช่ครับคือเขาออกมาจากโรงแรมเซ็นทรัล
1: อ
0: ่ะไอ้ตรงนั้นนะซอยหอวังอ่ะพี่ไพศาลพอเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมครับเขาจะกลับไปทางบางเขนฮะพอจะกลับไปทางบางเขนเนี่ยมันจะมีที่กลับรถอยู่ใต้สะพานให้แยกลาดพร้าวซึ่งคุณจะไปที่บางเขนเนี่ยนะฮะคุณต้องออกซ้ายขวาสุดเลยฮะขวาสุดไปติดรั้วสวนจตุจักรฮะมันถึงจะกลับรถไปวิภาวดีเพื่อจะไปบางเขนได้แต่คุณป้าฮะพอกลับรถแล้วเนี่ยนะครับพอเห็นทางซึ่งมันเป็นทางที่เราจะมาที่แดนฮะดินแดงแต่ว่าตรงนั้นผมมันไม่มีรถผ่านมาคุณป้าเขาคิดว่าไอ้ทางนี้หรือเปล่าที่จะกลับไปทางบางเขนคุณป้าเลี้ยวเลยหักหัวเลี้ยวเลยเข้าไปเลยฮะพอเลี้ยวเข้าไปวิ่งไปได้สัก100-200เมตรเข้าวิภาแต่พอเข้าวิภามันเป็นวิภาที่จะไปดินแดงครับทำอะไรไม่ถูกเลยสวนไปเรื่อยๆเลยครับ
1: รู้สึกยังมีลูกนั่งอยู่ในรถด้วยนะไม่ใช่ว่าขับคนเดียวด้วย
0: ครับ
1: ก็สรุปว่าศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงให้การรับสารภาพนะ
0: ครับ
1: ให้การรับสารภาพก็ถูกฟ้องข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นขอให้ลงโทษจำเลยตามพ.ร.บ.จราจรและขอให้เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รวมทั้งขอให้ลิฟรถยนต์ของกลางด้วย
0: ครับ
1: ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงก็พิพากษาจำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก1เดือนและปรับ 4,000 พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยมีนิสัยและความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประพฤติพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมากนักเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีและให้คุมประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในระยะเวลาที่คุมความประพฤติกับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29-30และให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด6เดือนและที่หนักที่สุดนะ
0: ครับ
1: ลิฟต์รถเบนซ์ของกลางเข้าหลวง
0: โอ้โหเหรอโอ้โหถัดสารลง
1: รถเบนซ์ของกลางเข้าหลวงเลยยึดรถเลย
0: อันนี้เราอุทธรณ์ได้ไหมครับพี่ไพศาลเนี่ย
1: ก็อุทธรณ์ได้ในศาลต้น
0: ใช่ไหมครับ
1: ยังอุทธรณ์ได
0: ้ครับโอ้โห
1: อันนี้ยังเป็นศาลชั้นต้นอยู
0: ่คือแบบคดีก่อนหน้านี้เนี่ยศาลท่านก็ริบมาหลายคันแล้วนะที่จำได้ก็คือรถเก๋งไฟฟ้าสีขาววิ่งบนทางด่วนแล้วก็ไปปาดซ้ายปาดขวาคนอื่นแล้วก็ไปจอดขวางอยู่บนทางด่วนนะพี่ไปศาลจำได้ไห
1: ม
0: ศาลท่านริบเลยนะฮะ
1: ครับ
0: รถยืมคนอื่นมาด้วยนะครับยืมเพื่อนมาด้วยนะฮะ
1: ก็ไม่รู้เขาฟ้องเขาก็ที่ความผิดมาแล้วเขาก็ขอให้ลิฟรถยนต์ของกลางด้วยไง
0: ครับ
1: ศาลก็พิพากษาให้ลิฟตามที
0: ่พนักงานสอบสวน
1: ที่แจ้งมาศาลก็ลงอันนี้เขาเรียกว่าลงครบ
0: ครับ
1: นะพักใบอนุญาต6เดือนลิฟของกลางอันนี้ลงครบตามที่ ขาแจ้งมาในข้อหาเลยที่อัยการเขาแจ้งมาในข้อหาเลย
0: ก็คือตามคลิปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณป้าพอรู้ว่ามันสวนเลนแล้วเนี่ยนะไม่จอดข้างทางหรือว่าขอกลับรถซึ่งตรงนั้นก็สามารถจะโบกหรือว่าจะทำสัญญาณมือหรือว่าจะเปิดไฟกระพงกระพริบเพื่อจะขอกลับรถว่าเรามาผิดทางแต่เขาก็ลุยโหไปยาวเลยฮะหลายกิโลเลยครับซึ่งมันอันตรายต่อผู้ร่วมทางมากที่เขาสวนมาดีนะที่ว่าคนเขาเห็นก่อนว่ารถที่เขาผ่าไม่ใช่ย้อนสอนอยู่เลนซ้ายสุดหรือขวาสุดนะพี่ไพศาลเขาย้อนเลนกลางเลยนะครับ
1: ครับดีว่าไม่เกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่สิครับ
1: คืออุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้หลายๆกรณีเช่นมีรถวิ่งมาชนกับรถของคุณสุภาพสตรี
0: ครับ
1: สูงวัยท่านนี
0: ้ครับ
1: หรือมิฉะนั้นก็คือรถเห็นว่าจะชนกับท่านแล้วท่านเบรกกระทันหันแล้วรถข้างหลังก็ซัดท่าน
0: ฮะ
1: ไอ้เนี้ยมันก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะคือไอ้ตรง5แยกลาดพร้าวเนี่ยคนสับสนหลงเส้นทางเนี่ยผมบอกได้เลยมันเกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าเมื่อหลงแล้วเนี่ยคุณต้องหยุด
0: ครับ
1: แล้วผมก็เห็นว่าผมดูจากคลิปข่าวนะท่านไม่ได้ไปคนเดียว
0: ครับ
1: มีหลานหรือลูกอ่ะเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวด้วย
0: โอ้ไม่ให้
1: คือจริงๆต้องหยุดรถแล้วมีคนลงมาที่รถถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็โบกขอทางหรือว่าแจ้งสัญญงทำสัญญงสัญญาเนี
0: ่ยเรามาผิดทางแล้วขออภัย
1: ให้หมุนรถกลับ
0: ต้องอย่างนั้น
1: ตามเส้นทางของทิศทางการขับรถแล้วก็ไปยูกลับมาจากที่ไหนแล้วก็ว่าไป
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ฝืนพยายามจะฝืนไปข้างหน้าให้ได
0: ้ครับ
1: อันตราย
0: แล้ว ก็อย่างที่บอกครับไปนี่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณขอแนบซ้ายสุดขวาสุดคือมันทำไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันน่าอันตรายน้อยกว่าแต่ไม่เลยฮะนี่ไปเลนกลางเลยครับ
1: มีช่องก็ไปเลย
0: มีช่องไปเลยครับรถที่เข้ามาเนี่ยเพื่อจะไปทางดินแดงแล้วก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากัน
1: เขาหลบซ้ายให้หลบซ้ายก็ออกไอ้เขาหลบซ้ายท่านก็ออกมาทางขวามือของเขาเลย
0: ครับครับ
1: อะไรดูนะเนี่ยที่ผมว่าหนักสุดก็ลิฟรถ
0: เนี่ยฮะโอ้โหเป็นกันเท่าไหร่ละกี่ล้านแล้วครับเนี่ยคันเนี้ยครับอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะฮะที่เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันของกทม.อ่ะไม่ใช่กทม.ของการบินไทยพี่ไพศาลคุณพิพัฒน์นะฮะพูดถึงเรื่องของสัญญาการบินไทยเรื่องของกระเป๋าอ่ะกระเป๋าของผู้โดยสารฮะซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีเรื่องของค่าปรับอ่ะ
1: เขาทำกับการท่าไม่มีค่าปรับ
0: ใช่ครับ
1: การบินไทยทำตั้งแต่สมัยเป็นรัฐวิสาหกิจ
0: ครับ
1: คือรัฐวิสาหกิจทำกับรัฐวิสาหกิจด้วยกันก็ยังไงก็ของหลวงด้วยกันก็ไม่มีอะไรที่จะไปปรับไปอะไรกันไง
0: ก็ดูการบินไทยไปทำกับสายการบินอื่นสิฮะอันนั้นพอมีค่าปรับแล้วเนี่ยยังไงก็ช่างต้องไปเคลียร์กระเป๋าของสายการบินอื่นก่อนเดี๋ยวผิดสัญญาแล้วโดนค่าปรับใช่ไหมและกรณีของตัวเองเนี่ยทิ้งค้างไว้เป็นหมื่นใบเพราะมันไม่มีค่าปรับไงเดี๋ยวไปแก้ปัญหาทีหลังมันก็เลยเป็นปัญหาภาพลักษณ์ของเราไงฮะคุณพิพัฒน์จะลื้อสัญญาตรงนี้แล้วนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าเตรียมทบทวนสัญญาให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้ง2สัญญาครับเพื่อเพิ่มเงื่อนไขค่าปรับกรณีให้บริการผิดพลาดหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระสินค้าตกค้างจำนวนมากเมื่อ 26-30 กันยายนส่งผลกระทบนะครับต่อผู้โดยสารและภาพลักษณ์ของประเทศแม้สัญญาทั้ง2ฉบับยังมีอายุเหลืออีก15ปีก็ตามแต่จะขอแก้ครับเบื้องต้นหารือกับปลัดกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทแล้วโดยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขค่าปรับให้สอดคล้องกับสัญญาของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งบริษัทบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานนะครับผู้ให้บริการรายที่3ซึ่งมีการกำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาแล้วแล้วก็ผู้ประกอบการรายที่2ก็คือบริษัท WFSPG Cargo จำกัดซึ่งหมดสัญญาแล้วและทอทอยู่ระหว่างเปิดประมูลผู้ให้บริการรายใหม่โดยจะกำหนดเงื่อนไขค่าปรับเช่นกันครับเดี๋ยวจะรื้อสัญญาฮะของการบินไทยที่ทำไว้2ฉบับเนี่ยนะก็เพราะถ้าเกิดว่ามีค่าปรับยังไงคุณก็ต้องมาแก้ไขไม่งั้นเดี๋ยวโดนค่าปรับฮะมันเหมือนกับกยศ.พี่ไพศาล
1: ครับ
0: พอค่าปรับมันแค่0.01 ส่วนบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถโอ้โห
1: ถ้าเราสูง

0: มันปรับสูงกว่าเราไปจ่ายตรงนู้นดีกว่าแม้เราผิดสัญญาเขาฟ้องข้อฟ้องเสร็จเราแพ้คดีนะกยศพอเราแพ้คดีก็ยัง 0.01 อยู่เพราะฉะนั้นไม่กลัวพอลูกนี้ไม่กลัวเนี่ยฮะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอครับให้มีการแก้ไขรายละเอียดตรงนี้ใหม่เพื่อให้คนที่เขาชำระหนี้ตามปกติได้ผลประโยชน์เช่นอาจจะลดหนี้หรือว่าจะลดภาษีไอ้ลดดอกบงดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเบี้ยวหนี้กยศ.อาจจะต้องมีเบี้ยปรับอะไรที่เพื่อให้เขาเนี่ยชำระเพราะไม่งั้นกยศ.ไปไม่ได้เหมือนกันครับประมาณนี้เหมือนกันพี่อาจารย
1: ์ครับเดี๋ยวพักอีกรอบหนึ่ง
0: ครับครับ
1: นะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกัน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับโดนัลด์ทรัมป์เองเขาอยากจะได้รางวัลโนเบิลไพรส์สาขาสันติภาพตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ
0: ปีที่แล้วก็พลาดไปฮะ
1: ปีนี้เขาก็บอกว่าเขาปีที่แล้วพลาดเขาไม่ว่าแต่ปีนี้เขาน่าได้นะปรากฏว่าคณะกรรมการก็เพิ่งประกาศนะ
0: ครับ
1: ในสื่อก็บอกทรัมป์วืดอีกแล้ว
0: ครับ
1: นาวีพิไลนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้คว้าโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้นะโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ประกาศผลเมื่อวันที่9ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่นาวาเนเทมนะหรือว่าเรียกกันในชื่อสั้นๆว่านาวีนามสกุลพิไลสำหรับความพยายามของเธอในการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้นาวีพิไลเป็นอดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติชาวแอฟริกาใต้นะมีความมุ่งมั่นต่อหลักการทางกฎหมายสากลและเข็มทิศทางศีลธรรมอันแน่วแน่ของเธอเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดอาชีพการงานอันยาวนานนาวีพิไลเกิดในครอบครัวเชื้อสายชาวอินเดียเชื้อสายทมิฬชาวอินเดียภายใต้ระบอบการแบ่งแยกสีผิวในเมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใต้พิไลเป็นทนายความและผู้บุกเบิกด้านกฎหมายโดยเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติการแบ่งแยกและการกีดกันเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึ้งสิ่งที่เชื่อมโยงกันคือการทำงานในตอนแรกของเธอในการปกป้องเนลสันแมนเดลาและบุคคลอื่นๆที่ลุกขึ้นต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวไปจนถึงการทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในคดีสำคัญสำคัญของศาลระหว่างประเทศนะโฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนของ UN ได้แถลงความยินดีกับนางพิไลที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้พร้อมทั้งยกย่องการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนานของเธอซาเบียมันตูซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติบอกว่านี่เป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมมากเราต้องการความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นทางนี้คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ในกรุงออสโลได้รับการเสนอชื่อผู้เขาชิงรางวัลในปีนี้เนี่ย287รายครับ
0: ครับ
1: และกว่า1ใน4เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญและ1ใน4เนี่ยเป็นองค์กรนะไม่ใช่ตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคณะกรรมการมักให้ความสำคัญกับการรักษาสันติภาพการส่งเสริมพลดอนภาพระหว่างประเทศและการทำงานอย่างเงียบๆของสถาบันต่างๆที่เสริมสร้างเป้าหมายเหล่านั้น
0: ครับ
1: ก็เป็นชาวอินเดียคือชาวอินเดียในแอฟริกาก่อนที่ไอ้เรื่องของการแบ่งแยกสีผิวจะพูดง่ายๆว่าไม่เป็นที่ยอมรับกันอีกต่อไปแล้วแต่ถามว่ายังมีไหมมันต้องมีอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: คนอินเดียเนี่ยเขาถือว่าเป็นชนชั้นสองผิวขาวเป็นชนชั้นหนึ่ง
0: ครับ
1: อินเดียเป็นชนชั้นสองรองมาจากพวกผิวขาวแล้วก็ผิวดำเนี่ยเป็นชั้นที่รองลงไปจากอินเดียก็มหาตมะคานธีก็เคยทำงานเป็นทนายความอยู่ที่แอฟริกาใต้นะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ไปนำพวกคนอินเดียต่อสู้เพื่อการเหยียดผิวต่อสู้ในเรื่องการที่ต้องเป็นพลเมืองชั้นสองร่วมกับชาวผิวสีชาวผิวดำชาวพื้นถิ่นอ่ะ
0: ครับ
1: ชาวพื้นเมืองอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นพลเมืองชั้นสามร่วมกันต่อสู้กับพวกผิวขาวเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆก็เลยถูกส่งตัวไม่ให้อยู่ในแอฟริกาใต้ให้ส่งกลับมาอินเดีย
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้อยู่แอฟริกาใต้ป่าธรรมคานธีเคยอยู
0: ่
1: เป็นอินเดียคนอินเดียเนี่ยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาใต้เยอะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เช่นเดียวกับคุณนาวีพิไลเนี่ยก็เป็นลูกหลานของชาวอินเดียที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาใต้แล้วก็กลายเป็นคนแอฟริกาใต้ไปละ
0: ครับ
1: จริงแต่ว่าเป็นเชื้อสายอินเดียเป็นเชื้อสายทมิฬ
0: คนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงของแอฟริกาใต้ก็มาจากอังกฤษไม่ใช่หรือพี่ไพศาลใช่ไหม
1: อังกฤษมีอังกฤษมีเนเธอร์แลนด
0: ์
1: มีอะไรพวกนี้เยอะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: คือต้องเข้าใจว่าไอ้ตรงส่วนนั้นเนี่ยเมื่อยุคที่มันยังไม่มีคลองสุเอตอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้การเดินเรือเนี่ยมันต้องไปผ่านแหลมกูดโฮป
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือใต้สุดของประเทศซาอุดิอาระเบียอยู่ใต้สุดของซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกผิวขาวเนี่ยหลายชาติไปรวมตัวอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นจุดคล้ายๆเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียมันเป็นปลายแหลมของไอ้ทวีปแอฟริกา
0: ครับ
1: มันจะมีพวกอังกฤษมันจะมีพวกดัชจะมีพวกเบลเยียมมีอะไรต่างๆหลายเชื้อสาย
0: แต่มีอิทธิพลทางการเมืองสูงมาก
1: แต่ว่าพวกผิวขาวเขาก็จะรวมกันเป็นชนชั้นนำอ่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็ตั้งเป็นรัฐตั้งเป็นประเทศอิสระมีอิสระภาพเองเขาก็ตั้งตัวเป็นผู้ปกครอง
0: ครับ
1: คราวนี้อังกฤษซึ่งเขามีอาณานิคมอยู่ในอินเดียเขาก็ไปดึงพวกคนอินเดียเข้ามาทำงาน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาฝึกงานมาแล้วฝึกคนอินเดียมาแล้วก็ให้มาทำงานเป็นลูกมือตัวเองแล้วก็ยกฐานะให้อยู่สูงกว่าคนพื้นเมือง
0: อ๋อเพราะว่าเป็นรัฐในอาณานิคม
1: อินเดียเป็นรัฐในอาณานิคมแล้วอังกฤษก็พามา
0: ครับ
1: พามาเหมือนกับที่ในสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีคนเชื้อสายทมิฬไปอยู่เยอะก็คืออังกฤษพามานั่นแหละ
0: ครับ
1: อังกฤษพามาแล้วก็คนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นทหารก็ได้รับการฝึกเรื่องวินัยทางทหารหรือบางคนเนี่ยมาก็ส่งไปเรียนมีการศึกษาก็จะอยู่สูงกว่าคนพื้นเมืองในพื้นที
0: ่
1: ในพื้นที
0: ่
1: ในอาณานิคมต่างๆของนั้น
0: ก็แบ่งเป็นชนชั้นเหมือนกับอินเดียเขาเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ใช่อินเดียก็เขาก็สูงกว่าคนพื้นถิ่น
0: ครับ
1: คนพื้นเมือง
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาก็ถูกพวกผิวขาวใช้เป็นถ้าใครเคยดูหนังเรื่องคานธีไหมนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ที่เขานั่งรถไฟจะไปที่กลับบ้านเขาที่แอฟริกาใต้อ่ะ
0: ครับ
1: เสร็จเขาจองตั๋วรถไฟมาจากที่ลอนดอนเขาจบกฎหมายมาแล้วก็จะไปทำงานไปประจำการอยู่ที่เมืองอะไรไม่รู้ต้องนั่งรถไฟไปอ่ะจองตั๋วชั้นหนึ่งอ่
0: ะ
1: เสร็จแล้วมันมีพวกผิวขาวเดินมาแล้วก็เอ้าไอ้ลิงนี่มาอยู่ชั้นหนึ่งได้ยังไงก็เลยไปเรียกนายตรวจนายตรวจบอกให้คุณต้องไปอยู่นู่นไปอยู่ชั้นของพวกคุณไปอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได้อันนี้เฉพาะผิวขาว
0: ครับครับ
1: เขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขามีตั๋ว
0: เ
1: ลยถูกขีดตกจากรถไฟเลย
0: โอ้โห
1: โยนทั้งกระเป๋าทั้งคน โยนมาเลยไม่ให้อยู่เพราะว่าเขาชั้นหนึ่งเขาให้เฉพาะพวกผิวขาวเท่านั้น
0: ผมดูอยู่เรื่องหนึ่งอะพี่เพศานที่ตัวเอกเป็นคนผิวสีแต่ว่าเป็นมือหนึ่งในการเล่นเปียโนแล้วก็จะไปเล่น
1: ที่พระเอกเป็นไอ้นักเลงแล้วคอยคุ้มกันใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะเป็นบริการนะฮะ
1: ใช่ไหมฮะใช่
0: ที่พอจะไปเล่นในโรงแรมในห้องอาหาร
1: เขาเป็นเกย์นะเป็นเกย์นะ
0: ครับแล้วก็ปรากฏว่ากินข้าวในโรงแรมไม่ได้เพราะคุณเป็นคนผิวสีต้องไปกินข้างนอกไปกินในสวนอย่างเงี้ยก็บอกเขาผมไม่ได้กินในโรงแรม
1: เขาส้วมยังไม่ได้เลย
0: เ
1: ขาจะจัดส้วมเฉพาะแยกให
0: ้โอ้โห
1: แต่ว่าคนผิวขาวมาตีตั๋วชมนะ
0: ครับใช่ฮะ
1: มา
0: ผมอยากจะฟังคุณเล่น
1: แต่ว่าคุณอย่ามาใช้ชีวิตร่วมกับพวกผมอย่ามาเข้าห้องน้ำพวกผ
0: ม
1: อย่ามานอนในโรงแรมพวกผม
0: เกียดปลาไหลกินน้ำแกงไหมครับบ้านเราภาษานี่ไหม
1: ฮะมันเป็นค่านิยมโดยเฉพาะของรัฐทางภาคใต้เนี่ยถ้าใครไปยอมแล้วมันก็จะเสียความเป็นผิวขาว
0: มันก็
1: เป็นค่านิยมของเขา
0: จนถึงณวันนี้ยังมีลักษณะนี้อยู่ไหมพี่เพชร
1: ยังมีอยู่มันยังไม่หายหรอก
0: ครับ
1: แต่ว่าโดยกฎหมายมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทำก็ติดคุก
0: ครับ
1: โดนฟ้องกันระเนระนาด
0: เราคนเอเชียเขามองว่าเราเป็นผิวเหลืองก็มีบางส่วนของโลกนี้ที่ก็ไม่ค่อยต้อนรับเราเหมือนกันนะใช่ไหมฮะ
1: ก็บางรัฐก็มองเราต่ำกว่าผิวดำก็มี
0: ครับ
1: พวกตาหยีอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: มันดูถูกเราแต่ว่ามันแน่นอน
0: อ
1: ่ะมันไม่ให้เราเท่าเทียมกับเขาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในรัฐทางใต้นะการแบ่งแยกสีผิวยังรุนแรง
0: ครับ
1: ผิวเหลืองก็เป็นถือว่าเป็นชนชั้นที่เขาว่าถือว่าต่ำกว่าเขา
0: ครับโอ้โหนี่แหมมาบ้านเราเถอะคุณจะผิวสีอะไรนะฮะคุณจะรูปลักษณ์หน้าตายังไงเราเฟรนลี่หมดฮะ
1: ครับ
0: ขอ
1: ให้พกตังมาก็แล้วกัน
0: ขอให้หน้าฮะขอกระเป๋าหนักกระเป๋าหนามาฮ
1: ะแต่ว่าถ้าไม่ว่าผิวสีไหนแล้วแบกเป้มาแล้วก็มาเที่ยวมาไม่มีตังมาจ่ายก
0: ็
1: ไม่ชอบ
0: ครับ
1: หรือว่าประเภทที่หัวหมอมาถึงแล้วมาทำมาหากินอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมมาจ้างนอมินีคนไทยเงี้ยคนไทยไม่ชอบ
0: นี่กำลังไล่เบี้ยกันอยู่เลยไงฮะเพราะว่าสัญชาติที่ได้กำลังจะขอทวงคืนนะครับเพราะว่าพอได้สัญชาติเสร็จคุณซื้อทุกอย่างเลยฮะใช่ไหมพอซื้อทุกอย่าง
1: ก็ไม่ง่ายหรอกก็ไม่ง่ายหรอกถอนสัญชาติก็ต้องมีเหตุการเรื่องของการถอน
0: ครับครับ
1: ครับ
0: แหมโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญเลยที่เราเคยเจออ่ะนะครับปรากฏว่าเขาก็ไม่เอาของเราก็ไม่ซื้อของเรานะฮะเขากินกับกลุ่มของเขาอย่างเดียวอ่ะจะทำอะไรได้มากขนาดไหนเดี๋ยวรอดูรัฐบาลก็ทำกันนะฮะนี่มันมีประเด็นความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นหลังจากที่ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาเพราะว่าปปช.เขาส่งอัยการฟ้องไม่ทันเนี่ยนะครับเอ๊ะปปช.เขายังเดินหน้าต่อนะพี่ไพศาลวันนี้ไปจับนายกอบต.ที่นครนายก
1: ตำรวจมากกว่า
0: ครับตำรวจ
1: ปป
0: ช.ใช่ครับก็นำโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยแล้วก็ทางตำรวจเองเนี่ยไปจับกลุ่มนางพานีหรือว่านายกอ่อนอายุ63ปีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ที่นครนายกผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางลงวันที่7ตุลาคมครับข้อหาเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการจูงใจหรือว่าจูงใจเจ้าพนักงานก็พฤติกรรมของเขานะครับปี67เนี่ยนะฮะนายอานนท์ผู้เสียหายถูกขบวนการนี้ชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่งท้องถิ่นอ้างว่าสามารถฝากบุคคลบรรจุได้ผ่านนายยศสภัทรหรือว่าเสียน้อยแล้วก็เรียกรับเงิน 350,000 แลกกับการช่วยเหลือได้รับบรรจุเข้ารับราชการครับต่อมาผู้เสียหายสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปรากฏว่าสอบได้อันดับ1และได้บรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและก็พ้นจากตำแหน่งครับตามประกาศของกกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคมที่เอาออกทั้งหมดแหละที่มีการแก้ข้อสอบกันนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: 1ในนั้นก็คือคนนี้โดนด้วยเนี่ยนะครับหลังผู้เสียหายทราบเรื่องนะฮะเงิน 350,000 ที่จ่ายไปแลกกับการช่วยเหลือให้บรรจุข้าราชการนั้นได้ถูกรวบรวมส่งต่อให้กับนางพานีหรือว่านายกอ่อนผู้ต้องหารายนี้ครับแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เพราะว่าถูกปลดออกจากราชการไปแล้วเนี่ยนะฮะผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนบก.ปปป. ให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อมาบก

0: ปปป.เนี่ยรวบรวมหลักฐานและก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายประวิตรหรือว่าเสียเฮงที่ถูกจับกุมดำเนินคดีแล้วเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการดังกล่าวก็เลยนำมาซึ่งการบุกเข้าจับกุมนี่นะครับจากการตรวจสอบพบว่ามีการส่งรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะสอบเข้ารับราชการในโควต้าของนายกอ.นี่นะครับพี่ไพศาล1,738รายชื่อฮะ
1: โอ้โห
0: ตกพันเลยเป็นพันคนนะฮะ1,700กว่าคนนะครับมีการตกลงวางเงินประจำ100 ล้านบาทครับนายยศ
1: รวมแล้ว100 ล้าน
0: ร้อยล้านฮะนายยศพัฒน์จ่ายเงินให้แก่กลุ่มนายอิทธิพลนายอนุรักษ์เมื่อวันที่5และ6ธันวาคม20 ล้านบาทต่อมานะฮะเกิดความไม่เชื่อมั่นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้ผู้สมัครสอบได้รับการบรรจุราชการที่จริงจึงเปลี่ยนไปติดต่อแล้วก็จ่ายเงินให้แก่นายยุคอ่อนซึ่งรู้จักกันมานานกว่า20 ปีก็จ่ายไป80 ล้านรวมเป็นเงินตามข้อตกลงทั้งสิ้น100 ล้านบาทครับในโควต้าของเขาเนี่ย1,738รายเรื่องเฉาเรื่องแดงขึ้นมาก็เลยวันนี้บุกเข้าไปจับกลุ่มนะฮะเออ
1: แล้วให้การซัดทอดไปถึงใครไหมว่าจ่ายส่งไปถึงใครอะไรยังไงไหม
0: ก็ยังไม่ได้ซัดทอดอะไรครับนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวดูต่อนะครับเพราะว่าอย่างดร.วินเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะให้การเพิ่มนะฮะเขามีหน้าที่แค่รับแฟลชไดรฟ์จากสถ.แล้วก็จากผู้ที่จัดสอบอะฮะมสว.นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนแล้วดร.วินบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามไงที่โทรศัพท์ตอนที่เขาถูกปล่อยตัวมาฮะคนที่เหนือกว่าดร.มีไหมนะฮะเขาบอกว่าเขายังไม่พูดตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะให้การทั้งหมดนะฮะกับทางเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวดูฮะสาวขึ้นไปถึงใครบ้างครับ
1: ตอนนี้ออกจากคุกมาใครจะพบก็รีบๆมาพบนะ
0: ครับ
1: มารีบมาคุยมาเคลียร์กันซะ
0: เดี๋ยวเขาจะเก็บตัวงี้เหรอฮะ
1: อ้าวก็เป็นพยานปากสำคัญด้วยนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาอย่างเดียวเป็นพยานด้วยสับทอดถึงใครคนนั้นก็จะซวยเอานะ
0: โอ้โหอันนี้ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมสับทอดรับไปเองก็โอเคก็รอดกันได้หลายคนนะ
0: แล้วถ้าเกิดว่ากลัวเขาจะซักทอดจะทำไงฮะเนี่ย
1: เราต้องมาคุยกันไงต้องมาคุยต้องมาอะไรกันไป
0: ครับ
1: ถึงได้ออกมาไงเพื่อมาคุย
0: กลัวจะไม่คุยธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงนะห่วง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่7-Elevenใกล้บ้านคุณ
3: 19:31แล้วครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาณมานะครับมหานครรอบทิศจากทุกทิศทั่วไทยนะครับวันนี้อยู่กับพี่บอยกับด้งนะครับผม
4: สวัสดีครับ
3: นะฮะ10ข่าวแรกผ่านไปเดี๋ยวเรามาลุยกันอีก10ข่าวนะครับเรื่องใกล้ๆตัวท่านๆนี่แหละ
4: ครับ
3: เรื่องที่ต้องรู้ในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะทาง LTM FM 95พี่ภัยบ้านผมในบ้านแห้งแล้วครับใช่ไหมนะครับพี่เอิร์กนะครับมาให้ความเห็นเรื่องข้าราชการมาเนาะอ๋อพี่นันจันทบุรีนะตีขิมตีฉิงเป่าคุยไผเป็นไผแซวแซวกันเล่นนะพี่นะครับมันเป็นเรื่องของดนตรีล้วนๆนะพี่นาวานินาใช่ไหมเอ๊ะวันนินาวันนินาเนาะสวัสดีนะครับพี่นะฮะเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมยิ่งกว่าถูกหวยอีกใช่ไหมพี่นะครับใครแชร์ให้เราก็ขอบคุณนะครับคุณยายพอเพียงพี่วัฒนศักดิ์นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับพี่จันทราจากลำปางก็สวัสดีด้วยเช่นกันนะครับผม

0: กับตำรวจไซเบอร์ถูกแอคเคาท์ปริศนาขู่เอาชีวิตพวกนี้มันก็นะตั้งเพจตั้งอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ข่มขู่ว่าจะมาคุกคามทางเพศน้องอย่างเนี้ยจะมาข่มขืนอะไรน้องทีนี้เขาก็ไม่รู้นะว่าจะเล่นหรือจะจริงอ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันนะข่มขู่เอาชีวิตโดนพร้อมๆกัน3คนก็เลยรวมตัวกันมานะครับมาแจ้งความนะครับกับทางตำรวจไซเบอร์ให้สืบสวนหน่อยว่าเอ๊ะแอคเคาท์เนี้ยมันมีตัวตนจริงไหมอยู่ๆมันส่งข้อความมาคุกคามละลานศิลปินนักร้องในช่วงนี้นะครับแม้พยายามจะบล็อกอีกฝ่ายก็จะสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งข้อความลักษณะเดิมมาเลยมีทั้งคุกคามทางเพศนะพูดจาทะลึ่งตึงตังนะครับรวมไปถึงขู่ฆ่ามีการแสดงความหึงหวงนะว่าแบบเธอนอกใจฉันเหรอเธอไปกดติดตามผู้อื่นอะอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของศิลปินมากเกินไปนะครับก็นะวันนี้ก็ไปแจ้งความไปละนะครับให้ช่วยปรามพวกนี้หน่อยไม่รู้ว่าจะปรามได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าขนาดบล็อกมันก็เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวคงต้องให้ไซเบอร์เขาตามไปถึงต้นตอเลยเนาะว่าเป็นใครที่ไหนยังไงนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9ตอนนี้กำลังเร่งหาสาเหตุนะฮะกรณีการเสียชีวิตของอดีตรองนายกอบต.วิสัยใต้ซึ่งท่านอายุแค่54ปีเองพบเป็นศพอยู่ที่ริมถนนสายเอเชีย41ขออภัยคุณฟัง
0: ครับผม
2: วันนี้ฮะทางตำรวจผู้ตำรวจสวีนะฮะสวีจังหวัดชุมพรสวีอะไรสวีวีวีเคยฟังไหมเคยฟังเพลงนี้คุณฟังมีเพลงนี้ใช่ไหมอะไรสวีวีวีเพลงลูกทุ่งอะไรสักอย่างคุณฟังถ้าจำชื่อเพลงได้บอกมาหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้พูดถึงมานานเขาบอกว่าเป็นตำรวจที่สวีชุมพรรับแจ้งเหตุว่าพบผู้เสียชีวิตข้างรถจักรยานยนต์ตรงถนนสายเอเชีย41ฝั่งล่องใต้ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ประสานแพทย์ของโรงพยาบาลสวีไปผู้ตายคือคุณสายันพรมน้อยอายุ54ปีอดีตรองนายกอบต.วิสัยใต้สภาพมีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีแดงก็ล้มคว่ำอยู่แล้วก็เจอร่องรอยการเฉี่ยวชนด้านซ้ายของตัวรถจุดที่สร้างข้อสงสัยแก่ตำรวจคือการตรวจพบอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ใต้ร่างผู้ตายมีปลอกกระสุนปืนติดค้างอยู่ในรังเพลิงด้วยเจ้าที่ก็เลยบันทึกภาพแล้วก็จัดเก็บวัตถุพยานไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินทางไปร่วมงานสวดศพที่อยู่ห่างจากจุดพบศพ300เมตรแสดงว่าโจรต้องรู้นะถ้าเป็นฆาตกรรมนะเขารู้ว่ามางานศพแล้วก็ขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้านกระทั่งมาพบอีกทีก็เป็นศพและตอนดึกขณะเดียวกันทางญาติและคนใกล้ชิดยังคงติดใจสาเหตุการตายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งในแวดวงการเมืองท้องถิ่นรวมถึงเรื่องวงการพนันไก่ชนและไฮโลพนักงานสอบสวนระบุว่าประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเพียงข้อสงสัยของญาติคือญาติสงสัยแต่ตำรวจต้องขยายผลก่อนนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากัน
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: จะคุณรู้ฟังทานเจมั้ยเพราะว่าบางคนเขาก็เริ่มล้างท้องกันวันนี้นะครับนะอย่างที่ตรังแล้วกันยกมาจังหวัดหนึ่งนะฮะเทศบาลนครตรังนี่เขาเนรมิตหอนาฬิกาเมืองนะครับตกแต่งเป็นธีมกินเจนะมีการประดับนะครับโคมเต็งลังโคมไฟจีนนะครับสร้างความโดดเด่นจัดซุ้มต่างๆให้เข้าบรรยากาศเพื่อเตรียมรับกับเทศกาลกินเจ
2: ครับ
0: เริ่มจริงวันพรุ่งนี้นะ10ถึง18ตุลาคมแต่ที่บอกวันนี้บางคนจะเริ่มคนจีนจะมีแบบบางคนกินก่อนแล้วเรียกล้างท้อง1มื้อ
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศการกินเจหลายจังหวัดจริงๆวันที่ส่งเข้ามาเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับทางตรังเนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารในจังหวัดตรังก็มีการนะครับจัดกิจกรรมจัดโปรโมชั่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หอนาฬิกาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คในการถ่ายภาพก็อย่างที่บอกตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยนะครับประดับประดานะฮะก็เห็นบอกว่าอาหารเจที่นู่นก็เยอะพอสมควรนะไม่น้อยหน้าภูเก็ตเหมือนกันนะครับที่ตรังนี่ก็กินเจปีนี้แต่ด้วยความที่ราคาผักเนี่ยมันแพงไปตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมมาจนถึงกินเจเนี่ย

0: ไม่รู้ว่าทําให้คนตัดสินใจเออคุณผู้ฟังกินเจเนี่ยถ้าผักแพงน่ะคุณจะยังกินอยู่มั้ยเอออยากรู้เหมือนกันนะเออว่าระหว่างมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะประเพณีความเชื่อนะครับละเว้นการฆ่าสัตว์10วันแต่เราต้องไปซื้อผักแพงๆอ่ะ
1: ก็อาจจะลดวันกินเจมั้ยคือโอเคก็ให้มัน
0: เหลือ
1: สมมุติถ้าเราถ้าเรางบน้อยพูดตามตรงก่อนถ้าเรางบน้อยอาจจะต้องลดวันเราอยากทำบุญเราอยากได้บุญต้องลดวันเพราะว่าผักมันแพง
0: หรือ
1: ครึ่งทางหรือไงหรือว่าพอจะสู้ต่อไปยังครบ10วันได้ก็ว่ากันไป
0: ใครที่เคร่งไม่เคร่งหรือยังไงนะฮะหรือคนที่เขาไม่เคร่งเลยก็คงจะอาจจะเว้นไว้ปีนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ด้งใช้อยู่หรือเปล่า
0: อะไรครับ
1: เครื่องสำอางปลอม
0: เฮ้ยผมซื้อของแท้
1: เพราะพี่ดูจากสภาพผิวหน้าแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ใช้ของแท้ไหม
0: เหรอแล้วมันจะเหมือนเหรอของเครื่องสำอางปลอมมันจะมาวางขายอะไรได้เหมือนมากเลยนะเนี่ย
1: แชมพูสระผมไม่ใช่เครื่องสำอางเหรอ
0: เออคงมีหลายอย่างคงมีหลายอย่าง
1: แต่พอพี่ดูเดี๋ยวผิวด้งนี่
0: เป็นไงพี่ผิวผมเป็นไงข้างซ้ายนี่เหมือนใครข้างซ้าย
1: นัทเดช
0: โอ้โหข้างขวานี่เป็น
1: ยาย่า
0: โอ้ยขันไม่อยู่
1: เพราะเขาเป็นแฟนกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ทางตำรวจเนี่ยตำรวจตรงนั้นเป็นตำรวจสืบตม.โอ้พี่แดนไพรยังอยู่หรือเนี่ยพันกับแดนไพรแก้วเวหนเนี่ย
0: เหรอรู้จ
1: ัก สนิทเลยพี่แดนไพรเนี่ย
0: เขาสนิทเราเปล่า
1: สนิทจริงๆโอ้ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: อยู่สิพี่เขามีชื่ออยู่นะ
1: ไม่ก็ไม่เจอกันนานเขาไปค้นที่สมุทรสาครนะฮะโกดังที่7และ8ย่านถนนบางปลาตรงนั้นก็ไปยึดเครื่องสำอางปลอมและสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวนมากก็จับผู้ต้องหา6คนเป็นจีน1คนเมียนมา3คนและบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน2คนจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาพฤติการเนี่ยเป็นผู้จัดส่งสินค้าปลอมกับลูกค้าก็มีการสั่งซื้อกันทางช้อปโอ้ขออภัยฮะเนี่ยแต่ว่าตามข้อเท็จจริงคือเขาอ้างอย่างนี้ช้อปปี้ลาซาด้าและทิกต็อกตำรวจว่ามาโดยมักใช้วิธีการจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้า9เดือน9 10เดือน10วันนี้ดิส่งฟรีนี่นะโอ้ดีถ้าจับก่อนแล้วก็ของแถมเพื่อจูงใจเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ก็ทำการยัดโกดังสินค้าทั้ง2แห่งแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนตรวจพิสูจน์แล้วก็แจ้งข้อหาคือคุณผู้ฟังต้องพี่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าพี่ซื้อครีมกันแดดมาเนี่ยผ่านแอปพวกเนี้ยเนื้อมันไม่โอเคแล้วทำไมทาแล้วพี่ยังตัวดำคือมันเป็นคือเราปกติเราซื้อเราซื้อเองตามช็อปก็เนื้อมันอีกแบบนึงแต่พอมาสั่งซื้ออย่างเนี้ยเนื้ออีกแบบนึงลูกพี่ดำลงทุกวัน
0: พี่บอยต้องซื้อที่มันเป็นออฟฟิเชียล
1: เหรอ
0: เออแบบบางทีกดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนี้ร้านที่รับไปซื้อมันก็เยอะแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์เลยนะเราซื้อของออฟฟิเชียลเลยกว่ายังไงเราก็มีคูปองลด
1: โอ้น่ากลัวนะ
0: เลือกที่มันเป็นร้านหรือเป็นบริษัทเขาเลยดีที่สุดนี่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันนี้เจ้าตูบที่ระยองจู่ๆคาบก้อนอะไรมาไม่รู
1: ้
0: เดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านก็เอ๊ะทำไมเหมือนเด็ก
1: อ๋อเหรอ
0: เดินเข้าไปดูโอ้มันไปคาบศพเด็กมานะครับคนไทยที่ระยองนะอย่าว่าแต่ที่ระยองเลยทุกที่แหละพอเห็นศพเด็กมาอย่างนี้ตีเลขจับกลุ่มกันตีเลขกันส่วนหนึ่งก็ต้องหาแหละ ว่าลูกใครเอามาทิ้งก็ว่ากันไปนะ
1: แต่ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
0: เออนะครับนะครับเพราะว่าอะไรที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่หมู่9วันนี้วันที่9นะครับแล้วก็เจอตอน16นาฬิกาส่วนเด็กก็อายุ9เดือนใช่ไหมหมู่9วันที่9เด็กอายุ9เดือนนี่เชื่อว่าแม่เนี่ยนะแม่ของเด็กเนี่ยนะน่าจะไม่พร้อมก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยแอบมาฝังแอบมาเอาเด็กเนี่ยนะมาฝังเอาไว
1: ้ครับ
0: ทีนี้เจ้าตูบมันคงไปขุดคุยขึ้นมา
1: ได้กินไง
0: เออแล้วก็คาบมานะครับเอาเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่เดี๋ยวเขาไปไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าพอที่จะมีเบาะแสในการตามไปถึงตัวแม่ของเด็กไห
1: ม
0: นะครับโหเพราะว่าจริงเขาบอกว่าร่างของน้องเนี่ยนะอยู่ในสภาพอวัยวะฉ

0: ฉีกขาดหลายส่วนแล้วล่ะเพราะไม่รู้ว่าโดนสุนัขแทะไปหรือว่ายังไงนะครับ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒ
10: มหานครโรคทิพย์อันดับ5
0: นะครับอันดับ5นะพาไปดูนี่วันนี้นะครับคนร้ายแอบไปฉกเงินสาวในห้างนะฮะโอ้โหตัวเธอเนี่ยบอกว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้วอยากให้ตำรวจตามจับให้หน่อยเอาบางคนเนี่ยเงินมีความหมายนะพันกว่าบาทนี่ก็มันก็อยู่ได้ทั้งเดือนนะบางคนน่ะ
11: ใช่
0: นะครับยังดีว่าวงจรปิดนี่จับภาพไว้ได้ห้างแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยานะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณอันธิกาอายุ31ปีเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้านะครับร้าน 2C Codeอยู่ชั้นหนึ่งของห้างเธอเล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าคนร้ายอ่ะทำทีเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วฉวยโอกาสนะครับแอบจิกกระเป๋าตังค์เธอแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางเธอที่วางอยู่ตรงเคาน์เตอร์เก็บเงินน่ะตอนนั้นเนี่ยนะฮะเธอเหมือนกับด้วยความที่พอไปเคาน์เตอร์บางทีก็ต้องเดินออกไปจ
11: ับ
0: เสื้อจัดอะไรด้วยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ตลอดนะครับแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้นะฮะเธอเล่าไปเล่ามาน้ำตาเธอเริ่มไหลนะถึงแม้ว่าเธอบอกว่าเงินในนั้นน่ะมันจะเป็นเงินแค่ 1,300 บาทนะแต่มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเดือนนี
11: ้ครับ
0: พี่บอยที่ดูเพิ่งวันที่9นะคนเราเนี่ยต้องใช้เงิน 1,300 บาทในอีก20วันพอโดนขโมยไปเนี่ยไม่รู้จะทำยังไง
11: ครับ
0: หมดหนทางนะฮะเธอบอกยังดีอย่างนะว่าเนี่ยเพิ่งเอาเงินน่ะไปจ่ายค่าบ้าน 5,000 ไม่งั้นนะ โดนขโมยไปเนี่ย

0: ่าบ้านก็ไม่ได้จ่ายนี่จะยิ่งเดือดร้อนหนักนะครับเธอเลยระบายออกมาด้วยความอัดอั้นว่านะอยากให้ตำรวจตามจับหรือไม่ก็คนประเภทนี้คุณต้องเห็นใจคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่คุณลำบากคนเดียวคนเราเนี่ยนะฮะมีมือมีเท้าเท่ากันหาเช้ากินค่ำทุกคนก็ลำบากหมดนะไม่ควรมาขโมยของใครแบบนี้นะครับเธอบอกแล้วเธอจะอยู่ยังไง อีกตั้ง20กว่าวันกว่าเงินเดือนจะออก
1: จริง
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: 193คนหลังกัมพูชาส่งกลับอ้อเหรอเขาก็ส่งกลับให้เราใช่ไหมกัมพูชาโดยท่านพลตำรวจโทนพสิงห์ภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตมนะครับแล้วก็ทีมงานของตม3นี่ครับพี่ของคุณเชอรี่ดาราท่านพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตม3ก็ไปรับตัวตรงนั้นเป็นจุดผ่านแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากคนไทยกลุ่มนี้ถูกทางการกัมพูชาจับกุมแล้วก็คุมตัวระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติในกัมพูชาซึ่งขั้นตอนเป็นการดำเนินการตามกระบวนการรับตัวเดินทางกลับประเทศนะภายใต้กลไกของตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เอามาบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบประวัติแยกกลุ่มเป้าหมายบางคนก็เป็นผู้หญิงก็ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทางท่านพลตำรวจโทธินกรรังมาศพี่โอผู้บริการสอทอเนี่ยก็มอบหมายให้ทางทีมงานคือจะมีทางผู้กำกับวิเคราะห์ข่าวเนี่ยแล้วก็ไปดำเนินการคัดกรองตามขั้นตอนของ NRM นะครับซึ่งกรณีส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยในขั้นตอนปฏิบัติเจ้าที่ก็ต้องเริ่มกระบวนการ NRM คือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์หรือไม่แล้วก็ถ้าเป็นเหยื่อก็เป็นเหยื่อถ้าต้องดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีเบื้องต้นเขาบอกว่าซักถามเนี่ย31รายมีเคส ID และ18รายมีหมายจับนี่ไงฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: สาวปราจีนในสุดยอดนะ
1: ยังไงฮะ
0: กบินบุรีนี่ขนาดน้ำท่วมอยู
1: ่เหรอคะ
0: ทุกคนลำบากหมดปรากฏเธอเจอเงินสดแสนหนึ่ง
1: โอ้โห
0: นะฮะเก็บได้เก็บเงินสดได้เกือบแล้วกันเกือบแสนนะฮะเธอตัดสินใจไปตามหาเจ้าของเอาไปแจ้งตำรวจส่งคืนเงินก้อนนี้เขาบอก 89,200 บาทคือในภาวะน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหบางคนน่ะก็ลำบากอยู่ไงอาจจะมีตัดสินใจแบบเอาเก็บไว้ก่อนหมุนก่อนอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ตัวเธอเนี่ยนะฮะชื่อว่าพี่กิตติมาบรรณาอายุ54ปีเป็นชาวบ้านทุ่งแฝกอยู่ที่กบิลบุรี
1: ครับ
0: นะครับนี่ขอชื่นชมเอ่ยชื่อดังๆนะพี่กิตติมาสุดยอดนะเธอไปใช้บริการตู้ฝากเงินสดนะครับของกสิกรสาขากบิลบุรีระหว่างที่เธอกำลังจะฝากถอนนี่แหละเธอเจอเงินก้อนนี้นะครับ 89,200 บาทเธอบอกว่าน่าจะคนที่ก่อนหน้าเธออาจจะมาฝาก
1: ครับ
0: แล้วคือระบบมันยังเวลาตู้ฝากเราเคยฝากใช่ไหมเอาเงินใส่ไปปุ๊บมันก็จะจักแล้วก็มีสลิปออกมา อะไรแบบเนี้ยเธอบอกก็ไม่รู้แหละว่าเขาหย่อนไปแล้วเครื่องมันไม่สำเร็จหรือเขาลืมวางไปเขาคุยโทรศัพท์อยู่หรืออะไรก็แล้วไม่เขาบอกเขาไม่รู้แต่ว่าตอนเธอไปแล้วเปิดมาเฮ้ยเงิน 89,000 เอาไงดีอ่ะเธอบอกว่าด้วยความที่รู้เข้าใจหัวอกของความลำบากเลยนะครับเธอก็เลยติดต่อธนาคารประสงค์ที่จะส่งมอบเงินคืนนะฮะเธอก็เลยไปที่โรงพักไปที่สภ.กบิลบุรีนะครับดำเนินการตามขั้นตอนอย่าลืมว่าพี่กิตติมานะครับเราเป็นคนดีเราไม่ได้อยากได้ของใครแต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าของมาแสดงตน1ปีนะพี
1: ่
0: เงินนี้จะเป็นของพี่กิตติมาครับ
1: โอ้สุดยอดเหมือนที่เกาหลีจำได้ไหมที่เราถามว่าก่อน
0: ใช่นะก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็อยากให้เจอเจ้าของจริงนะเพราะว่าเงิน 89,000 นี่ผมว่าใครหายไปก็ลำบากทั้งนั้นแหละนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้นะใครที่ลืมนะครับอ๋อล่าสุดเดี๋ยวนะ ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเจอแล้วครับเจอเจ้าของแล้วเป็นสาวหล
1: ่อ
0: ชื่อว่าพี่พลอยนะฮะพี่พลอยเนี่ยรีบมาเลยครับพอรู้ข่าวเข้ามาที่โรงพักเลยนะพี่พลอยบอกว่านะเอาเงินมาฝากที่ตู้แล้วสงสัยลืมกดยืนยันเออลืมกดยืนยันนะครับแล้วก็ธนาคารเนี่ยก็ประสานไปเออนะเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดนะว่าเอ๊ะแล้วทราบได้อย่างไรเนาะนะครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่กิตติมาที่เป็นคนดีเธอบอกเป็นบทเรียนในชีวิตแล้วก็จะระวังมากกว่านี
1: ้
0: คนดีเจอกันนะครับโอ้สังคมน่าอยู่จังเลยคนกระบินนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นี่เลยฮะไปดูกรณีที่ทางปปป.เข้าไปรวบคาโต๊ะนายกอบต.บ้านใหม่เครือข่ายโกงข้อสอบท้องถิ่นพบชื่อเด็กฝาก 1,738 คนตรงนี้เนี่ยเสียหายไป155ล้านบาทวันนี้ฮะโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสก็สั่งการให้ทางปปป.ไปจับกุมตัวนางพานีหรือว่านายกอ่อนอายุ63ปีเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่อยู่ที่นครนายกตามหมายจับของศาลทุจริตเนี่ยนะข้อหาเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินก็เรื่องของนี่ครับโกงสอบคือเหตุการณ์มันเกิดมกราคมปี67ตัวนายอานนท์ผู้เสียหายถูกกระบวนการนี้ชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยอ้างว่าสามารถฝากบุคลากรบุคคลเนี่ยเข้ารับราชการบรรจุได้นายยศพัฒน์หรือว่าเสียน้อยแล้วก็เรียกรับเงินจำนวน 350,000 บาทเรียกกันหนักนะเพื่อแลกกับการช่วยเหลือเพื่อบรรจุต่อมาผู้เสียหายก็สมัครสอบแข่งขันวันนั้นต้องก็อ่านข่าวแบบนี้นะ
0: ครับผม
1: ในตำแหน่งเจ้าพนักงานจะเก็บรายได้ปรากฏว่าสอบได้ระดับที่1เหมือนกันแล้วได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ามาปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันโอ้ก็นี่นะฮะก็เหมือนกับถูกโกงก็เลยไปแจ้งความแล้วก็นำไปสู่การจับกุมคล้ายๆกับของโด่งเลยนะฮะคือวิ่งเต้นจ่ายเงินสอบได้พอตรวจสอบพบวิ่งเต้นมาจ่ายเงินมาถูกยกเลิกกลายเป็นจากผู้ว่าจ้างเป็นผู้เสียหายถูกโกงเงินก็ไปแจ้งความจับเออ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะอันดับ1 นะครับตำรวจที่กันทรวิชัยนะครับที่มหาสารคามไปจับกลุ่มคู่รักนายห้อยสื่อให้ฉายาแบบนั้นตัวสามีอายุ23นะฮะภรรยาอายุ47ไปตระเวนขโมยวัวแม่พันธุ์ของชาวบ้านนะครับพอตำรวจตามเจอปุ๊บนะสองผัวเมียบอกซื้อมา19,000ครับ19,000ครับนาย19,000บอกตำรวจตำรวจบอกเฮ้ยวงจรปิดมันมีหมดแล้วหลักฐาน
1: นะ
0: ว่าไปแอบลักขโมยวัวเข้ามา
1: ออ
0: นะครับก็เอาไปสองตัวนี้เอาสองคนนี้ไปทำแผนนะครับว่าขโมยวัวตัวแรกที่ไหนอย่างไรนะฮะก็ไปขโมยวัวแม่พันธุ์เพศเมียอายุ5ปีของชาวบ้านขึ้นกระบะหนีมาตั้งแต่30กันยาตำรวจใช้เวลาร่วมๆ10วันนะครับก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะครับในที่สุดตามจับมาได้นะฮะก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยอ้างกับตำรวจว่าเป็นอาชีพนายห้อยตะเวน
1: ขายวัว
0: ตะเวนรับซื้อขายวัวนะครับวันเกิดเหตุเห็นวัวเนี่ยโดนผูกอยู่นะครับ
1: ก็
0: เขาบอกตอนแรกมีคนนั่งเฝ้า
1: เ
0: ขาก็เลยขอซื้อมาในราคา19,000แล้วก็เอาวัวขึ้นไปรถไปขายต่อนะราคา 22,000 นะครับเพื่อเอามาใช้จ่ายนะตำรวจบอกพูดไปเรื่อยนี่โดนจับนี่ยังพูดไปเรื่อยอีกตำรวจบอกว่าไม่มีพยานบุคคลอะไรเลยคนที่ไปซื้อใครซื้อขายที่ไหนยังไงมาเออนะครับก็ดูดิขนาดโดนจับแล้วตอนแรกยังไม่ยอมรับสารภาพนะ
1: ยังดื้อแพ่งเลย
0: จนเค้นไปเค้นมาสุดท้ายเนี่ยนะครับถึงยอมบอกนะครับก็ดีใจกับพี่เจ้าของวัวด้วยคุณป้าเขาอายุ62แล้วนะเจ้าของวัวบอกโอ้ดีใจมากเลยได้วัวแม่พันธุ์เนี่ยตกทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษก็รักเหมือนคนในครอบครัว
1: คร
0: ับฝากถึงคนร้ายนะว่าเนี่ยถ้าโดนขโมยของรักไปบ้างเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงนี่นะครับมาเหลือเวลาอีกสัก
1: ลายเหลือมาฝากกันนิดนึง
0: นี่ก็ไม่เหลือแล้วล่ะ
1: อันนี้ใช่ไหมแต่ครบเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้ครบถ้วนนะครับมาวันนี้บันเทิงเลยใช่ไหมพี่ขอบพระคุณมากนะครับนะครับฟังอยู่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้โห
1: จะไปไหนครับผม
0: จะไปไหนพี่เบอร์เชสทีมนะครับผมอ๋อนอนสนามบินครับนอนลงสินค้าอย่างโหด2วัน3วัน
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมลงสินค้าแล้วพี่เหรอสู้ๆนะพี่นะอ่ะไม่มีเรายังมีแรงเราก็สู้กันต่อไปชีวิตอย่าไปหมดหวังนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังวันจันทร์1ทุ่มเจอกันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ฟังเพลงเพราะๆกันต่อยาวๆไปนะฮะวันนี้ไปแล้วนะครับ
1: แล้วครับลาแล้วสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: เอา MCOT News FM รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
10: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกรราลาสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visitประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมพุทธศักราช2569 โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
7: จบข่าวในพระราช

0: ซีรี
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
5: หายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ก็คงไม่ต่างจากเพลงมากนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็คิดถึงเธอนะครับคิดถึงลูกพี่ทุกวันเลยนะครับอุ้ยวันนี้ทำไมหวานหวานนะครับผมนะครับไม่ต้องแปลกใจครับลูกพี่เพราะว่าวันศุกร์แห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะครับยิ่งประณีตในการเลือกเพลงนะครับทุกอย่างแบบทรงพลังมาก 200% นะครับผมนะอ่ะจัดไปครับลูกพี่ฮะในช่วงนี้3เพลงของเรานะมีกลางหัวใจนะครับจากน้องแอคนะมี1ในดวงใจจากน้องกุ้งสุธิราชนะครับรวมถึงยังเฝ้ารอจากน้องอายจริงๆนะครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแล้วลูกพี่กับลูกพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้นะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะฮะก็มาแทนน้องทราย1วันนะฮะในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะฮะแล้วก็แน่นอนฮะวันนี้มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะครับวันศุกร์แห่งชาติจัดหนักจัดเต็มนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลำกับชาวคณะนะครับในช่วงประมาณ3ทุ่มนะไปปลายนะครับเราจะมีการเปิดวงนะครับนะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งนอนวันศุกร์ไม่มีใครเขารีบนอนกันหรอกครับวันศุกร์เขาต้องมาเล่นกันมีเรียกเป็นความรื่นเริงนะครับผมนะตอนนี้หลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะก็แวะเข้ามาสวยๆที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะฮะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะนะกดทีเดียวสวยๆนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วผมก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับส่วนพี่ๆที่กำลังทำงานอยู่นะฮะหรือฟังทางวิทยุอยู่นะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะถ้าอยากสนุกนะครบรสนะมันต้องแบบหวานเปรี้ยวเค็มมันเนี่ยเปิด Facebook Live เอาไว้นะครับไม่มีเวลาเม้นไม่เป็นไรนะครับนะก็เข้ามาจ้องตาเฮียนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับ มาเต็มทุกวันนะครับผมเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มีพี่โดบิตะนะครับพี่หนูริงนะมีพี่ทิพาพรนะพี่บุญเพชรนะครับพี่อัมพรพี่จิราพรนะครับเชฟพงพี่พัชรานะครับน้ำเมพี่รุ่งนะครับน้องออยม้าบินนะครับพี่เดือนเพ็ญนะครับพี่ฤดีพี่สองหนิงพี่หนิงหนิงนะครับพี่วันนีพี่สมใจพี่ภาพรพี่จิตพี่ละไอก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ด้วยนะมีคุณแพทนะครับนะพี่หนูริงพี่อุไรพี่สายชนนะพี่จิราพรนะครับพี่พีนะครับเจเดซี่นะครับแล้วก็น้ำเมย์ก็มาแล้วนะครับน้องนับดาวพี่ละไอพี่อุไรนะครับนะอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะก็แทนน้องสายนะครับเลยเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้านะครับนะเดี๋ยวผมเปิดหนึ่งเพลงแล้วตอนนี้กดเข้ามาจองสายกันนะครับน้องแป้งคนงามปูเสื่อรอยอยู
1: ่ไปเที่ยว
0: กดรถกดรถ
1: จะไปก็รีบไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไป

กินตับนะครับจากพี่เท่งนะครับเอาตอนนี้ยังปูเสือรออยู่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเขาโทรได้จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ๆที่นอนฟังเพลงสวยๆนะก็กดเข้ามาได้เลยนะจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานปูเสือรอทุกภาคเลยนะครับผมที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะจ้าหลังเพลงนี้คุยกันหน่อย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสุดหล่อครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
2: ต้นอุดรครับ
1: อ้าวครับผมที่อุดรตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ต้นครับ
2: ก็ปกติครับผมไม่มีฝนไม่มีอะไรครับผม
1: อ๋อไม่ช่วงนี้อุดรมีฝนคือไม่ค่อยมีเลยครับพี่
2: ไม่มีครับผมไม่มีครับช่วงนี้ครับผม
1: อ๋ออากาศก็คือแบบปกติเลย
2: ครับกำลังเย็นสบาย
1: น
2: ะครับผม
1: โอ้เย็นสบายแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพักผ่อนหรือว่าต้องไปทำงานตอนกลางคืนนี่ครับพี่
2: อ๋อช่วงนี้พักผ่อนครับผม
1: อ้าวพักผ่อนอากาศเย็นสบายก็นอนฟังเพลงสวยๆเลยนะครับพี่ต้นนะ
2: ครับไม่นอนครับผมไม่นอนครับกว่าจะถึงทุ่มครับผม
1: ถึงกี่โมงนะครับ
2: จนถึงสี่ทุ่มครับ
1: โอ้ขอบคุณมากอยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่ต้นเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมเอาวันนี้อยากฟังเพลง
2: วันนี้ถ้าอากาศเย็นๆก็ต้องฝากดาวห่มผ้าเลยครับผม
1: ครับของพี่เขียวสามารถนะ
2: ครับผม
1: ครับผมวันนี้อยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมครับ
2: มอบให้ FC DJ ทุกคนครับผมแล้วก็ DJ ด้วยแล้วก็น้องหลังไมค์ครับผม
1: อ้าวนะครับให้น้องแป้งด้วยให้เต็มวงเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะครับพี่ต้นครับ
2: คร
1: ับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณเสียงปรบมือทุกการร้องตาม
1: ขอบคุณด้วยนะครับนี่คือเทียนไขไฟฟ้านะครับจากนุ้ยสุวินานะฮะก็เป็นงานมหานครคณิว้าวดนตรีแห่งภูษาสินนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
2: หานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอามาครับตอนนี้มีข่าวดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับฟังทางนี้นะครับธนาคารออมสินนะฮะก็ชวนชาวคณะนะครับเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะฮะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะฮะก็เป็นสินเชื่อนะฮะเพื่อเงินทุนหมุนเวียนนะครับในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะครับนะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับแบบแฟลตเรทนะครับ 0.75% ต่อปีนะครับหรือ effective rate นะฮะ 16.20% ต่อปีนะครับในรูปแบบวงเงินนะฮะวงเงินหมุนเวียนนะครับทบทวนวงเงินทุกปีนะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะมียอดชำระเงินนะครับผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่10,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายนะฮะแล้วก็สร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะฮะตอนนี้ก็ลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร GSB นะฮะ Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนา

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโต
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโต
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: งานจากน้องเต๋าภูสินนะครับมนฮักหลวงพระบางนะครับนะฮะก็มีชาวคณะมาช่วยกรีดแทนเจเดซี่นะครับน้ำเมนนะครับพี่หนูริงนะครับเพราะว่าตัวเจก็โดนบล็อกคอมเมนต์ไปนะครับนะก็บอกเจนะครับว่านักรบนี่ต้องมีหลายเฟสนะครับบางทีเม้นเยอะโดนบล็อกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เจ๊ก็ยังส่องอยู่ยังฟังอยู่นะครับนะก็เปิดเพลงนี้ให้เจเดซี่ด้วยนะครับพี่กระแตก็ชอบนะครับเพลงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าลูกพี่ครับกดเข้ามาจองสายกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ต้องรีบส่งกันบ้านเลยนะครับนะใครที่โอ้โหไม่ได้คุยกันแบบยากมากตอนนี้ต้องใช้จังหวะชุลมุนนะฮะคนกำลังง่วงๆกำลังซึมๆนะครับเราแข็งแรงเราโทรเข้ามาเลยกับผมที่เบอร์นี้ฮะ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาผมย้ำเบอร์ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเลยชั่วโมงนี้คนละฝันคาราบาวจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกธนาคารโลกแนะไทยปรับนโยบายเกษตรเพิ่มผลิตภาพสร้างงานคุณภาพเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและภาคีด้านการเกษตรจัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารไทยเสริมพลังเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นเวทีสัมมนาคู่ขนานการประชุมประจำปี IMF World Bank ปี 2569นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.กล่าวเปิดการสัมมนาว่าภาคเกษตรไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศธกส.จึงมุ่งปรับบทบาทเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มขณะที่นายอาเชสประสันนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรอาวุโสธนาคารโลกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปภาคเกษตรในเอเชียกรณีศึกษาประเทศไทยว่าความท้าทายสำคัญของภาคเกษตรไทยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มและงานที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายการจ้างงานจากการผลิตทางการเกษตรขั้นต้นไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและภาคบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้สูงขึ้นและมีสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นทั้งนี้ไทยเผชิญการชะลอตัวของผลิตภาพภาคเกษตรมากกว่าหลายประเทศจึงจำเป็นต้องปรับแนวทางสนับสนุนภาคเกษตรจากมาตรการที่ผูกกับราคาผลผลิตหรือปริมาณการผลิตไปสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระบบชลประทานโครงสร้างพื้นฐานและบริการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับการผลิตตามความต้องการของตลาดและสภาพภูมิอากาศโดยยกตัวอย่างเวียดนามที่ทยอยปรับนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรและเพิ่มการลงทุนวิจัยจนสามารถยกระดับผลิตภาพและพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้ไปรษณีย์ไทยร่วมจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุม IMF World Bank พร้อมตราประทับมูลค่าดวงละ5บาท 65,000 ดวงนายชวลิศสุนทรสารทูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจ S-Curve บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าได้รับอนุญาตให้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภาพตราสัญลักษณ์การประชุมประกอบพื้นหลังเป็นภาพลายไทยและภาพเงาสถาปัตยกรรมเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่12ตุลาคม2569โดยจำหน่ายแบบดวงดวงละ5บาทเต็มแผ่น10ดวง50บาทจัดพิมพ์ 65,000 ดวงหรือ 6,500 ชุดไม่มีซองวันแรกจำหน่ายโดยครั้งนี้ไม่ได้มอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมประชุมแต่มีจัดจำหน่ายที่งานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกบริเวณด้านหน้าหอ2ชั้น G ฝั่งเล็กศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยบูธไปรษณีย์เปิดวันที่12ถึง17ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่18ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 15:00 น.ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และที่ไปรษณีย์พระโขนงไปรษณีย์สามเสนในไปรษณีย์กลางบางรักโดยสามารถประทับตราสัญลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึกได้ที่

0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และที่ไปรษณีย์พระโขนงภูเก็ตเริ่มแล้วประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งศาลเจ้าเก่าแก่จังหวัดภูเก็ตเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวร่วมประเพณียกเสาโกเต้งพร้อมอัญเชิญตะเกียงไฟทั้ง9ดวงขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อันเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ตที่สืบสานรักษามายาวนานร่วม200ปีโดยหลังประกอบพิธียกเสาโกเต้งเสร็จสิ้นประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์หันมารับประทานผักและถือศีลตลอดเวลาทั้ง9วันและตะเกียงไฟทั้ง9ดวงที่ถูกอัญเชิญไปจะส่องสว่างสวยแบบนี้จนเสร็จสิ้นประเพณีถือเป็นสัญลักษณ์ขององค์เทพเจ้าที่อำนวยพรและอำนวยโชคแก่ผู้ร่วมประเพณีกินผักสำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นมีศาลเจ้าหรืออามกระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองรวมทั้งหมด41แห่งให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและตลอดช่วงทั้ง9วันนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมหลากหลายทั้งการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีสวดมนต์หรือสงเก้งเป็นประจำทุกคืนมีพิธีลุยไฟปีนบันไดมีดทั้งนี้ททสำนักงานภูเก็ตคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีราว 140,000 คนโดยจำนวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยรวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่เม็ดเงินสะพัดในพื้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทส่วนยอดการจองห้องพักในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ70และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัตชัย
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดี

0: ีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหาม
1: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่วันชัยนะครับ
2: ครับ
1: อ้าวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับพี
2: ่ขวดนครศรีครับ
1: โอ้ครับผมวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับ
2: ตอนหัวค่ำฝนตก
1: โอ้แต่ตอนนี้ก็ไม่ตกแล้วเนาะ
2: แล้วครับผมฟังทุกคืนในรายการของคุณเนี่ย
1: ครับโอ้ขอบคุณมากครับ
2: ฟังยันถึงตีห้า
1: เนาะโอ้ตีห้าเลยเหรอครับเอาลุกแล้วไม่นอนไม่หลับไม่นอนเลยเหรอพี
2: ่เปิดไปก็หลับไปฟังไปก็หลับไป
1: หลับตื่นใช่ไหม
2: ตื่นไปก็ได้ฟังอยู
1: ่ครับแล้วช่วงที่ขับรถนี่ยังฟังอยู่ไหม
2: ไม่มึกขับยังไงอ่ะต้องคนตกอยู่ไม่วิ่งไม่ได
1: ้โอ้ก็คือช่วงที่เป็นช่วงพักผ่อนอย่างเดียวเลยนะพี่นะ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วอีกนานไหมมันถึงจะหยุดเหรอครับพี่ครับ
2: มันหยุดแล้วแล้วขนแรงถึงฤดูแรงเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ย
1: ครับเอามันหยุดแล้วก็ต้องวิ่งได้สิพี
2: ่ไปช่วงนี้หยุดก่อนพักผ่อนก่อน
1: โอ้พักผ่อนก่อนโอ้คำนี้ดีมากเลยนะครับคนเรามันต้องพักผ่อนบ้างนะพี่นะ
2: ครับรถซ่อมได้แต่คนซ่อมไม่ได
1: ้โอ้จริงเหนื่อยมากก็ต้องนอนนะพี่นะ
2: ครับ
1: แต่อย่าเพิ่งนอนช่วงนี้ครับ
2: บุหรี่ไม่ดีครับเอ้ยเราไปกินบุหรี่ไม่ถูกครับ
1: หล่ออีกแล้วพี่
2: จริง
1: มาคนหล่อวันนี้พี่อยากฟังเพลง
2: เป้าใครใครเตรียมครับ
1: ของพี่สายันนะพี่เป้านะ
2: คร
1: ับผมงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
2: โจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอ่ะฮะ
2: ไอยาราค่ะ
1: โอ้พี่เร็วสิถ้าเร็วมันเพี้ยนพี่ต้องช้าอันนี้ประโยคมันเป็นไฮไลท์และไอ้ไอยาราอ่ะฮะ
2: ไอ้ยารา
1: ฮะรสชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานได้ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราโอ้โหเป๊ะเลยชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
2: ่มอบให้คนไข้ที่ผมไปเยี่ยมวันนี
1: ้ครับผม
2: เขาชื่อเป็ด
1: ครับก็ตกลงดีขึ้นไหม
2: เขาดีขึ้นแล้วครับ
1: โอ้ครับนะก็ขอให้หายแข็งแรงนะ
2: อดีตแฟนเก่าครับ
1: อ้าวครับผมนะก็ส่งพลังนะให้หายไวๆนะพี่นะ
2: ครับ
1: โอเคขอบคุณมากเลยนะ
2: แล้วก็มอบไปทุกเสียงทุกสายเลยหลังไมค์ด้วยครับ
1: ครับผมทุกท่านเลยนะ
2: ไม่ต้องใช้ด้วย
1: ครับครบไหมพี
2: ่ครบเลยคร
1: ับ เอาครบแล้วขอบคุณมากเลยนะ
2: ขอบคุณทุกคนครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เจ้าไม่อยู่นะครับก็เป็นชุดนี้อย่างช้ำเลยนะครับ4เพลงนะครับมียื้อนะครับพี่ปรีชาปรัชภัยนะฮะแล้วก็มีนาทีฉุกเฉินนะครับน้องบิวนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายวิญญาณรักนะครับแม่นกน้อยนะครับรวมถึงงานจากพี่เป้าด้วยนะครับเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะจ๊ะ
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสีภาพ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่านะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องราวของอากาศกันบ้างดีกว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะวันนี้ภาคเหนือนะครับมีฝนประมาณ 20% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศานะครับนะอีสานนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับภาคกลางนะครับวันนี้มีฝน 30% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับนะมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีฟ้าฝนประมาณ 30% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะมีฝนฟ้าคะนอง 30%อุณหภูมิต่ำสุด25องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะครับ 60% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อ้าวดนตรีดีนะครับเพลงนี้นะครับนวลนวลเอ่ยนะครับจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะฮะก็สังกัดเฟรนด์มิวสิกนะครับนะแล้วก็คำร้องทำนองพี่ยุ้ยแต่งเองด้วยนะครับเรียบเรียงเดอะเจซี่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

ฟิวเจอริ่งกับน้องเน็กนะครับโอ้โหเสียเปียงนี่อุตส่าห์ตื่นขึ้นมากรี๊ดนะครับผมนะฮะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีเอาที่ใบใจนะจากพี่เบาวีนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธง

0: ทองโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้เดี๋ยวลากันไปด้วยงานจากพี่ต้อมเรนโบว์นะความในใจนะครับนะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะนะวันนี้บอกเลยคิดว่าเอ๊นะจะเอาอะไรมาแบบคุยกับคุณผู้ฟังดีอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็แบบมีความอะไรอ่ะเกิดจากอะไรเกิดจากความหิว ล้วนๆล้วนๆเลยอันนี้เหตุผลส่วนตัวล้วนๆนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราคุณผู้ฟังค่ะตานนำเพลงสนุกๆนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไก่ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีตั้งหลายเพลงขนาดนี้เกี่ยวกับไก่แล้วคิดว่าก็น่าจะมีอีกหลายเพลงด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆที่เกี่ยวกับไก่คุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับไก่นะคะงานจากพี่โหน่งชัชชานะคะแล้วก็มาที่น้องไก่นะสวดกันไปนะคะน้องไก่ก็พี่แคทนะคะคัทริยามารสีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มันธีมไก่ไงมันเป็นเรื่องราวเป็นคอนเซ็ปต์ของไก่มันขาดไม่ได้อยู่แล้วกับแก้วปิ้งไก่นะคะงานจากพี่แก้วมณีทรัพย์นั่นเองค่ะ3งานเพลงที่เกี่ยวกับไก่ในช่วงฮิตมาราธอนนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยเนาะวันนี้วันที่9ตุลาคม2569นะคะพูดถึงไก่เนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยกินไก่เยอะแต่วันนี้จริงๆตัวดีเจเองนะคะตาน่ะเริ่มล้างท้องแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วแต่ก็กินเจอยู่ทุกปีด้วยคุณผู้ฟังนะคะขออนุโมทนาสาธุนะคะอันนี้เป็นความสะดวกแล้วก็ความเชื่อเนาะของแต่ละบุคคลนะแต่ก่อนที่จะกินเจพูดถึงไก่ก่อนนิดนึงนะคะไก่นี่เอาพูดกันเล่นๆเอาแบบขำๆคุณผู้ฟังภาษาไทยคือไก่ภาษาอังกฤษคือ chicken สำเนียงพอได้มาได้อยู่นะ chicken ภาษาจีนไหมจีนกลางคือจีอุ้ยได้เกาหลีดีกว่าอันนี้เคยเรียนเกาหลีนี่ไก่คือผักนี่ ให้ดูมีความรู้นิดนึงญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นนี่นิวาโทรินะไก่นะคะเรื่องราวของไก่เป็นความรู้ที่รู้ก็ได้แต่ฟังเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนชื่อวันนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการค่ะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศบางคนอาจจะบังเอิญหมุนมาฟังมาเจอกันนะคะแล้วก็มีทางไลฟ์ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะทางออนไลน์ของเราก็ฟังได้คุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหลากหลายช่องทางเพจเนี่ยก็จะมีการไลฟ์เห็นหน้าดีเจด้วยตรงนี้แล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความแชทพูดคุยกันแบบสดๆได้เลยนะคะแล้วก็มีทางเว็บไซต์ด้วยนะคะอันนี้แบบว่าคลาสสิกแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่อยู่มานานนะคะเป็นเว็บไซต์ที่แบบเป็นตำนานมากๆนะคะ www.ltmfm95.mcot.net คุณผู้ฟังแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะใหม่ล่าสุดเลยอันนี้สะดวกสุดๆนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ FM 95ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นด้วยนะคะฟังได้ทุกๆรายการเลยของอสมทนะคะรวมไว้ที่นี่กับ Mcot Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะติดตามกันได้ตลอดนะคะแล้วก็ตอนฝากอีกหนึ่งรายการด้วยคุณผู้ฟังปกตินี่ค่ะนะคะเราก็จะเจอกันช่วงดึกๆแบบนี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะจันถึงศุกร์เนาะส่วนใครที่บอกว่านะคะวันเสาร์อาทิตย์ล่าเนี่ยคือตัวตานะมีรายการไหมมีนะคะคุณผู้ฟังมีเลยก็คือวันอาทิตย์จะมีรายการก็คือเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนี่แหละนะคะวันอาทิตย์ตอนจัด5โมงเย็นถึง1ทุ่มร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะเน้นเพลงเก่าๆคุณผู้ฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆคุยเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะเล่านะคะเรื่องราวประสบการณ์เรื่องเล่านะคะสมัยที่คุณพ่อนะคะเริ่มต้นมาเป็นชายเมืองสิงห์เพลงเก่าๆวงการเพลงสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาพูดคุยกันได้วันอาทิตย์ตอนเย็นๆเนาะนะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะของทางลูกทุ่งมหานครของ
รานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพจ Facebook นะคะอันนี้กดติดตามได้เลยนะแล้วก็เข้ามาชมไลฟ์กดแชร์ได้ด้วยนะคะและก็ยังมีช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram หรือว่า IG นะTikTok ก็มีนะคะ YouTube มีแล้วมีทุกช่องทางเลยนะคะก็ติดตามเราได้นะคะมีทั้งข่าวสารอัปเดตกิจกรรมแล้วก็รวมถึงเวลาที่ศิลปินดารานักร้องเนี่ยเขามาโปรโมทผลงานอะไรใหม่ๆนะคุณผู้ฟังนะคะที่นี่เราก็จะได้อัปเดตกันเนาะนะฝากทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยตัวนี้พี่นองตาเขาเพิ่มมาให้บอกว่าไก่ภาษาพม่าอ่านว่าเรียกว่าเจ๊กหรอโอเคค่ะขอบคุณมากเลยดีจังนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกอีกหลายท่านด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะในไลฟ์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะมีใครมาแล้วบ้างทักทายกันก่อนเลยก็แล้วกันในเมื่อสักครู่พี่นงดานะคะพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่วิชัยบอกขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะพี่มะเดี่ยวพี่กระจางนะคะพี่สันทัศน์บอกขอเพลงบาปบุญน่ารักนะเพลงนี้หนูชอบนะแล้วก็นักพี่นักรบนะบอกดีเจสวัสดีครับดีเจน้องดีเจไม่ใช่ดีเจนะน้องดีเจลูกโหนดนะฮะจากซ่องคล้านะฮะน้องบอยดาวพระศุกร์นะบอกไก่แล้วต้องมีไข่นะก็ยังคงเป็นคำถามแบบว่าโลกแตกนะสำหรับระหว่างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะคะใช่ไหมถ้าตอบแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะตอบได้อีกแบบแล้วตอบแบบว่าแบบกวนๆก็จะอาจจะอีกแบบนะคะสวัสดีพี่นางหนูวันนะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆนะคะพี่เอ๋อินทิราพี่ไตรรัตน์พี่จรูนพี่เดียวจรัญระโนดน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องแชมป์พี่ประธานนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่วัชพลเพิ่มเติมเข้ามานะคะอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะคะ4689400อยากจะทักทายอยากจะแนะนำเพลงพิเศษส่งเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีมันหนึ่งข้อความจากพี่คนโคราชนะคะสิทธิ์ของเจ้าอ้ายใหม่ไทยนี่เป็นเพลงโปรดของเขาเลยนะนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะนะคะอยู่กัน2ชั่วโมงคุณผู้ฟังตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ได้อีกสักครู่สายชิลฮิวใจนะคะนะสายหน้าไมค์วันนี้ใครอยากพูดคุยกันสักหน่อยเมามอยนะคะจะไก่จะเป็ดจะอะไรก็ได้นะ นะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ02-248-1366นะจ๊ะ02-248-1366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะจ๊ะมีอีกหนึ่งงานเพลงเกี่ยวกับไก่เพลงนี้พูดถึงไก่ก็ต้องแล้วว่าติดค้างไว้หลายวันแล้วด้วยแหละเพลงนี้ไก่จ๋าจ๋าจ๋าจ๋าจ๋า

ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติม

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะเอ้าสายหายไปแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวฝากต่อสายให้ด้วยนะคะเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งนะฮะนะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยพี่สิริปานเกิดเนี่ยบอกเพลงเพราะมากนะคะแล้วก็มีพี่เล็กสีประดับบอกว่าวันนี้พังงาอากาศสดชื่นมากๆเลยนี่นะฮะนะคะขอบคุณมากๆพี่อเนกจากสุโขทัยด้วยนะคะทักทายเข้ามาเมื่อกี้นี่เราพูดถึงเพลงของไก่ใช่ไหมคุณผู้ฟังน้องอะไรน้องโบนัสบอกว่าพี่ตามีไก่หนึ่งนะอะไรบอกไก่ไก่ตาฟางเออใช่เลยนะคะนะนักร้องชื่อไก่เพลงเกี่ยวกับไก่เออนะคะสนุกกันนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเพิ่มเติมนะคะสายมาหรือยังเอ่ยนะจ๊ะอยู่ไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกันละกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะนะมีเพลงอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะพูดถึงไก่แล้วมันก็นะนั่นแหละสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะพี่เบเบดนะจ๊ะนะฮะพี่แฟนรายการของเรานะคะหลายๆคนนี่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นประจำเลยคุณผู้ฟังนะคะนะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยเนาะหลายๆที่นะคะเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวมาเนี่ยอย่างหนาเลย เออนะนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะระหว่างรอสายเดี๋ยวขออนุญาตเอาอย่างนี้ละกันนะคะเดี๋ยวจัดให้1งานเพลงก่อนระหว่างรอสายพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนะคะฝากเพลงเข้ามานะบอกว่าอยากฟังเพลงของนักร้องหน้าตาดีท่านหนึ่ง พี่หนุ่มไงเขาบอกจัดให้ได้แค่

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะ16หย่อนๆนะคะงานจากลูกตาลสุนิชาเองนะคะสายของเรามารอแล้วจากจังหวัดเลยนะคะอ้าวสายชิวฮิวใจต้อนรับพี่สุนาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่สุนาไม่ได้คุยกันนานเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: จ้าพี่สุนาปิดเสียงวิทยุให้หนูก่อนได้ไหมคะเสียงสะท้อนนิดนึงจ้า
1: ก่อนวิทยุแล้ว
0: ปิดเสียงให้หนูหน่อยโอเคเรียบร้อยนะคะได้ยินไหมคะโอเคเนาะจ้าเอาบอกพี่สุนาอยู่ที่จังหวัดเลยเลยไหมคะตอนนี
1: ้อยู่จังหวัดเลย
0: โอเควันนี้พี่สุนาบอกอยากฟังเพลงของพี่ต่ายอรไทยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะดอกหญ้าในป่าปูนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ้า
1: เพื่อนเป็นเพลง95ลูกเสียงลูกสายครับ
0: ได้เลยค่ะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สุนามากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ฟังจากวิทยุครับ
0: โอเคชัดเจนไหมคะสัญญาณชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ชัดเจนแต่โทรศัพท์วิทยุก่อนแล้ว
0: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดงานเพลงให้เลยดอกหญ้าในป่าปูนขอบคุณพี่สุนามากๆนะคะ
1: ขอฟังวิทยุครับ
0: จ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับซ้ายชิวฮิวใจพี่สุนาเขาฝากมาเพลงนี้ดอกหญ้าในป่าปูนต่ายอร

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงพิเศษพิเศษจากหน้าไมค์ของเราพี่สุนานะคะคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำงานเพลงคุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์ได้เลยที่แป้งๆนะคะ022481366ค่ะทักทายสมาชิกทาง Facebook Live ของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีพี่หลวงไข่คนเดิมนะหลวงไข่นะไม่ใช่หลวงไก่นะนะแล้วก็พี่เล็กยินดีนะคะพี่ประธานบอกจังหวัดเลยน่าจะหนาวเลยล่ะนะคะแล้วก็พี่สมควรบอกว่าขอเพลงน้องไก่เพิ่งเปิดไปนะคะขอพี่คาทริยามารสีแล้วก็พี่โจหรือพี่โจนะเขาบอกว่าทักทายดีเจละปูนบ่ายนี้เจ้าเจ้าเย็นสบายเนี่ยพอบ่ายๆก็มีแดดอยู่เนอะเนาะนะคะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนนะคะจากสปป.ลาวด้วยนะจ๊ะทักทายทุกคนแล้วก็บอกว่ามาทัน16หย่อนๆพอดีเลย เพลงโปรดใช่ไหมล่ะสวัสดีพี่โสภานะคะทักทายเข้ามานะคะฝากเพลงกลางดาวเข้ามาด้วยแล้วก็น้องหนูนาหนูนาบอกสวัสดีครับพี่ตาลขอบคุณค่ะพี่สงวนศรีแล้วก็พี่วิจิตด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อค่ะผู้ฟังนะคะกับบันทึกการแสดงสดสนุกๆในช่วงของมหานครไลฟ์
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนี่เป็นบรรยากาศชมเพลงสนุกๆ กันบ้างนะคะรู้สึกว่าคิดถึงช่วงแบบวัยละอ่อน

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โดเรมีนะคะงานจากพี่เบนซ์พรชิตานะคะจากละครเรื่องสะพ้ายไร้ศักดินานะคะมาต่อกับละครอีกเรื่องหนึ่งสมัยละอ่อนนี่แหละสาวน้อยคาเฟ่ค่ะกับมา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081 498 6322

0: จัดให้เลยนะคะกับร็อกเกอร์เพราะก้อนอิฐค่ะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะฝากมาจากคุณป้าสาวพัทลุงนะจ๊ะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะแน่นอนนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะจากจองสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะน้องโบนัสบอกว่าขอเพลงไก่อีกสักเพลงนะพี่ลูกตาลที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้งานจากพี่ธันวาราศีธนูกับไก่ตาฟางนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้และจบเพลงนี้เราพักเบรกนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จิพา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
5: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาล่ะนะคะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่ของเราโอ้มารออยู่แล้วนะคะสวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะ
5: เสียงสดใสเลยนะ
6: สดใสครับวันนี้สดใส
5: เออต้อนรับนะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ปทุมธานีน้ำลดแล้วเนาะ
6: น้ำแห้งหมดแล้วค่ะตอนน
5: ี้น้ำแห้งหมดแล้วนะคะน้องอยู่ดีอยู่แถวไหนจ๊ะ
6: อยู่ลำลูกกาครับ
5: อ๋อลำลูกกานะคะก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: โหมันตอนก่อนหน้านี้ก็น้ำเอ่อเลย
5: น้ำเอ่อเลยแบบขนาดไหนสูงถึงขนาดไหนคะ
6: สูงถึงแค่ที่จอดรถครับ
5: ที่จอดรถหมายถึงว่าถ้าเทียบกับตัวหนูอะประมาณแบบขาเข่า
6: ประมาณ
5: ไ
6: หนหน้าแข้งครับประมาณหน้าแข้ง
5: ประมาณหน้าแข้งนะโอ้แต่เป็นหน้าแข้งแบบนอนพูดเล่นท่วมเลยเอางงเล่นมุกแหละไม่เก็ตอืม
6: เก็ตอยู่แล้ว
5: นึกอยู่เอ๊ะพี่ตันพูดอะไรเออนะคะดีแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ในเขาเรียกว่าในแถวบ้านน้องหนูดีไม่ได้มีอะไรเสียหายใช่ไหมหมายถึงว่าน้ำเข้าบ้านไหมหรืออย่างไร
6: บ้านมาที่นี่ไม่ได้เข้าบ้านครับแต่ว่าบ้านที่สระแก้วเข้าบ้านทุกเยอะเลยครับ
5: หรอ
6: ใช่ครับ
5: ที่สระแก้วอ๋อหมายถึงว่ามีบ้านที่สระแก้วด้วย
6: ใช่ครับ
5: แล้วตอนนี้ราคาที่สระแก้วเป็นยังไงบ้าง
6: ตอนนี้ก็สถานการณ์ปกติแล้วครับ
5: สถานการณ์ปกติแล้วเนาะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าจากที่เราติดตามข่าวเนี่ยเห็นมีหลายๆพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เลยอืมนะคะอ่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องของเราวันนี้โทรมาหน้าใหม่นะนานๆทีใช่ไหมโทรมาหน้าใหม่เนาะปกติก็จะเจอกันแต่ในไลฟ์นะคะอยากฟังเพลงอะไรเจ้าวันนี้
6: อยากฟังเพลงพระรองของพี่ไคเปอร์ครับ
5: โอ้โหรอเรือชั้นมากของ ETC
6: พระรอง
5: พระรองของพี่วิทย์ไคเปอร์นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
6: ทุกสิ่งทุกสายแล้วก็เดอะแก๊งครับเดอะแก๊งเฝ้าดีเจคร
5: ับ เดอะแก๊งด้วยนะเดอะแก๊งเฝ้าดีเจด้วยมีใครบ้างอ่ะ
6: ต่อแล้ว
5: จำเพื่อนไม่ได้แล้วล่าสุด
6: เออไม่จำได้จำได
5: ้เออบอกให้เพื่อนๆเนาะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆก็มารอในไลฟ์เต็มเลยนะคะโอเคได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนฟังทุกวันจำได้ไหมเนี่ย
6: จำไม่ได้ครับ
5: เดี๋ยวพูดตามพี่ตาละกันนะคะ
6: แต่ครับ
5: ค่ะขอขอบคุณ
6: ขอขอบคุณ
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอไอยราอาฮ่า
6: และไอราอาฮ่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอราอาฮ่า
6: ไอราอาฮ่า
5: โอ้โหเสียงเนาะจ้ะดูนี่ฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังจ๊ะ
6: ถ้าแบบฟังแบบจริงจังแล้วก็ประมาณ2ปีกว่าครับ
5: หรอแล้วก่อนจริงจังทำอะไรอยู่อ่ะก็ฟังบ้างแต่ว่าทุกวันนี้ฟังแทบแบบฟังทุกวันเลยอย่างนี้
6: ใช่เมื่อก่อนฟังบ้างไม่ฟังบ้าง
5: เหตุผลไหนที่ถึงเลือกฟังลูกทุ่งมหานครจริงๆแบบหนูก็เป็นเด็กยุคใหม่เลยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะหนูดี
6: ตอนนี้20แล้วครับ
5: เออใช่ก่อนหน้านี้ก็แบบ10กว่าขวบ10กว่าปีนะ
6: ไ
5: ม่ได้ฟังอย่างอื่นด้วยมั้ยเพลงอื่นหรือว่าฟังชอบฟังลูกทุ่งเป็นแบบปกติอยู่แล้ว
6: เมื่อก่อนก็ฟังลูกทุ่งเป็นปกติแล้วแต่ตอนนี้ก็ฟังฟิงบ้างลูกป๊อปบ้าง
5: รวมกันไปแต่ว่าลูกทุ่งมหานครของเราก็วาไรตี้นะเพราะเราก็จะมีเพลงอื่นๆด้วยนอกจากเพลงลูกทุ่งเพราะลูกทุ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าสไตล์ที่แปลกใหม่ นะคะผสม
6: ผสานกันอินดี
5: ้ก็มีอินดี้มีหลากหลายแล้วก็เรายังมีเพลงเพื่อชีวิตด้วยแล้วก็มีเพลงหวานเพลงเก่าเพลงใหม่ก็ว่ากันไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
6: ใช่ค่ะทุกวันครับ
5: เออดีมากทำตัวดีทำได้ดีมากนะคะทำได้ทำถึงนะ
6: ครับ
5: โอเคขอบคุณมากๆจ้ะเราฟังเพลงเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพาเรดเพลงฮิต4ภาคค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงนี้เลยที่น้องหนูดีฝากเข้ามาพระรองค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักด้วยค่ะจัดให้กับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะกับแม่สามเฉยค่ะคุณผู้ฟังนะคะงานจากอานัทแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีถือของดีบาสสิทธิชัยรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะงานจากโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเราจากสายหน้าใหม่นั่นเองนะคะพระรองงานจากพี่วิทย์ไฮเปอร์นะคะโอ้วัยรุ่นแล้วเนาะจะเป็นพิเศษเลยนะคะใช่สมาชิกเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะคะโอ้โหหายหน้าไปนานเลยนะคะสวัสดีคุณแม่อรุณด้วยนะคะส่งกำลังใจนะคะคุณแม่แล้วก็พี่อะไรนะเมื่อกี้นี้พี่บุญยงนะคะพี่บุญยงแล้วก็น้องธนวุฒินะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็คุณเคเนเกียวหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ Can I have ลูกตาลซองนะคะ I have just played my song นะคะเพิ่งเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนะคะ Thank you so much นะคะ so sorry นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครอีกพี่ชนินนะฮะพี่ชนินบอกว่าโทรบัตรติดสักตื้อโอ้เอ็นดูแต่อ๋ออ๋อยอ๋อยนะคะเดี๋ยวมันต้องมีสักวันนะคะที่เราได้คุยกันนะคะสายหน้าไม้นะต้องขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังนะรับได้แค่หนึ่งสายเนาะนะฮะต่อชั่วโมงนะคะส่วนเพลงฝากเขาฝากมาหลังไม้ได้นะคะเนี่ยจัดให้เพิ่มเติมด้วยวันนี้แต่เวลาแบบไม่พอจริงๆก็นั่นแหละนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะอยู่ด้วยกันก่อนสวัสดีพี่ณภศรนะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์นะคะพี่หารรักด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทักทายมาตอนดึกๆนะพี่เรดมี่บอกว่าสวัสดีครับสุราษฎร์เนี่ยฝนทำท่าจะตกอีกแล้วอ่ะฮะแล้วก็ทักทายจากจังหวัดตรังนะคะสำหรับพี่ณภศรนะคะขอบคุณมากเลยทุกๆข้อความนะคะที่เข้ามาตอนนี้ทาง Facebook Live ที่เพจของเรานะคะพี่กดชมนด้วยนะจ๊ะพี่นักรบบอกยังอยู่นะคะแล้วก็น้องแวนวาวน้องใบด้วยอ่ะน้องๆแกงเฝ้าดีเจบอกอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลก่อนนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะทักทายนะคะน้องหนูดีบอกจัดเพลงวัยรุ่นนะคะก็เพราะว่าอะไรตั้งขบวนพาเหรดไงมาวัยรุ่นซะละนะคะปกติเนี้ยก็อย่างนี้แหละค่ะให้คุณผู้ฟังที่เป็นสายหน้าใหม่ในช่วงของพาเหรดเพลงฮิต4ภาคเนี่ยเป็นคนตั้งขบวนพาเหรดเลยนะเอาจริงๆสังเกตได้นะคะทุกๆครั้งเลยแล้วก็ตันก็พยายามที่จะจัดเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยเป็นเพลงพระรองเนี่ยไม่มีเพลงอื่นเลยหลังไมค์มีแบบพูดง่ายๆคือว่าไม่อ่านไลน์กรุ๊ปกันวันนี้ นะคะก็เลยต้องจัดเพิ่มให้ให้แบบว่าฟังเพลินๆเนาะนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะ022481366ค่ะตอนนี้นะคะสำหรับหลังไมค์เพิ่มเติมให้น้องอิงดาวจากเพชรบูรณ์เนาะน้องอิงดาวเมื่อวันก่อนเนี่ยนะ

ไปกันต่อนะคะเนี่ยช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเห็นแล้วแหละนะคะเห็นใน TikTok เยอะมากเลยนะคะฮัมฮอนนะคะเป็นการร่วมงานครั้งพิเศษนะคะถือว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะระหว่างน้องลำไยไหทองคำแล้วก็แน็กชาลีนะคุณผู้ฟังแน็กแฟนฉันนี่แหละนะคะก็โหตื่นเต้นนะแต่ว่าจริงๆเห็นแล้วแหละเห็นมิวสิกวิดีโอแล้วนะคะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆเลยนะคะสำหรับฮัมฮอนค่ะคำร้องทำนองโดย2ภูตะวันและข้าวสารสาวนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ศิลาแรงค่ะ

0: ลงตัวมากๆนะคะระหว่างแน็กชาลีแล้วก็น้องลำไยไหทองคำนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะกับเพลงนี้ฮัมฮอนนะคะชื่นชอบก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่วงดีเจนะคะที่นี่ค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะโจค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อ เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงน่ารักน่ารักฟังสบายกันละกันในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเรานี่แหละนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะงานจากพี่พิมดานะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่14นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเพลงที่หลายๆคนแนะนำเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่1แล้วด้วยนะคะจาก2ศิลปินพี่หนูมิเตอร์และเล็กซ์โซเรนกับบาบุญ

0: จิพา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: น้ำตาสาวารินนะคะจินตลาบุญลาบค่ะฝากมาทางหลังใหม่จากพี่จำปีตรังนะคะจากตรังเลยนะคะฝากมาตั้งแต่น่าจะชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะนะคะเพิ่งจะมีโอกาสได้เปิดให้นะคะตอนนี้23:52 นนะคะส่งท้ายกันเลยแล้วกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
0: งานจากพี่หนุ่มกะลานะฮะ

เวลาหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเนาะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะคะเจอกับดีเจลูกตาลชนิชาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนวันอาทิตย์กับรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะในช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านใครที่ยังไม่ง่วงนอนเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆนะคะกับน้องเมธิชาแล้วก็รวมถึงดีเจท่านอื่นๆด้วยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เต็มเหนียวเลยนะเต็มเหนียวเลยสามผลงานเพลงนะคะท้ารักจากแมงปอชนทิชานะคะตามมาด้วยอยากเจอคนจริงใจนี่จากดวงตาคงทองและปลิดท้ายด้วยเต็มเหนียวไปเลยพี่ เต็มเหนียวนะคะจากพี่ยุ้ยญาติเยอะด้วยในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน13นาทีนะคะวันนี้มาไวมากแสดงว่าคุณผู้ฟังขอเพลงอะไรนี่ก็น่าจะได้ฟังนะวันนี้นะนะคะอ่ะทักทายกันก่อนในช่วงของฮิตมาราธอนน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กันได้เนาะแล้วก็ใครที่ฟังทางวิทยุนะคะไม่เป็นไรส่งแรงกายแรงใจมาก็ได้วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกผลคะแนนด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้บอกไว้ใช่ไหมว่าวันนี้จะไปสอบผู้ประกาศนะคะแล้วก็ผลออกมาอยากจะบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกๆคนคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้าคุณน้าคุณอาบอกให้หมดนะคะผ่านแล้วค่ะนี่อย่างที่บอกนะว่าอยากให้ทุกๆคนได้อยู่ในทุกๆการเติบโตนะคะว่ามีช่วงไหนเป็นช่วงที่เราทำอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะก็เชื่อว่าแฟนรายการของน้องเมย์เนี่ยติดตามอยู่แล้วก็คอยให้กำลังใจเยอะมากมีหลายๆคนแบบส่งข้อความมาถามตลอดเวลาเลยแบบว่าวันสอบอ่ะก่อนที่จะสอบใช่ไหมก็จะมีแบบทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าเอ๊ะน้องเมย์สอบหรือยังนะเข้าห้องสอบหรือยังลูกออกหรือยังลูกผลได้เมื่อไหร่ลูกทักมาตลอดทั้งวันคือจะบอกว่าแบบการสอบอ่ะมันค่อนข้างจะตึงเครียดเพราะว่าด้วยความที่เรามีความกดดันสูงเราแบบถูกฝากความหวังไว้เยอะเนาะมันไม่ได้หมายความว่าความหวังจากแฟนรายการนะแต่ความหวังมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือหนูทำงานด้านนี้ไงคนอื่นๆเขาก็คิดว่าเอ้ยยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแต่สำหรับเราอ่ะเราไม่มั่นใจไงเรารู้สึกแบบโอ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะมันสามารถคดีพลิกได้เลยถ้าเข้าไปต่อให้ซ้อม100รอบแล้วมันดีมากๆอ่ะแต่พอถึงเวลาสอบถ้ามันตื่นเต้นมันคุมตัวเองไม่ได้อ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบไม่รอดได้เหมือนกันเนื้อไหมมันอยู่ที่วินาทีนั้นในการสอบเลยก็ว่าได้นะคะมันก็เลยทำให้น้องเมย์เนี่ยกดดันมากแล้วที่สำคัญมันเกิดอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่แบบไม่คาดคิดไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเขาจะมีเวลา1ชั่วโมงให้อ่านชีทใช่ไหมอ่านข้อความในนั้นอะในข้อสอบอะเขาจะมีเวลาให้1ชั่วโมงแล้วพอถึงครบ1ชั่วโมงอะเขาจะเก็บใบเนี้ยไปเลยซึ่งนั่นหมายความว่าน้องเมย์มีเวลา1ชั่วโมงเท่าๆกับเพื่อนๆทุกคนใช่ไหมปรากฏว่ายังไงรู้ปะยังไม่ทันจะอ่านดีเลยรถของน้องเมย์มันดังเป็นรถแบบสัญญาณกันขโมยอ่ะสัญญาณนิรภัยมันดังแล้วเขาก็ขึ้นมาตามเขาก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตามบอกว่าช่วยรบกวนแบบลงไปแก้ไขรถหน่อยมันดังมากอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบอดอ่านอ่ะต้องลงไปก่อนลงไปแล้วก็ไปกดปลดแบบให้มันหยุดดังอ่ะเสร็จปั๊บหนูก็อ่ะเสร็จแล้วมันไม่ดังแล้วหนูก็เดินกลับขึ้นมายังไม่ทันทำอะไรเลยเอาอีกแล้วดังอีกแล้วเขาก็ขึ้นมาเรียกใหม่หนูก็ต้องลงไปใหม่ก็ลงไปคราวนี้หนูก็เลยปลดล็อกไปเลยแบบว่าให้มันสามารถเปิดประตูใครจะเปิดก็ได้แล้วอ่ะคือตอนนั้นไม่เอาอะไรแล้วคือแบบคิดอย่างเดียวว่ามันไม่มีอะไรในรถอ่ะจะขโมยอะไรก็ขโมยไปเลยมันไม่มีอะไร

แล้วก็ปลดล็อกเลยก็กะว่ามันไม่ดังแล้วปรากฏว่าขึ้นมาดังอีกหนูก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าน่าจะเป็นที่ระบบไฟฟ้าของรถแล้วแหละเพราะว่ามันดังเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งดังนะมันดังตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหนูก็เลยแบบยื่นกุญแจยื่นกุญแจรถอ่ะให้เจ้าหน้าที่ไปเลยบอกว่าถ้ามันดังอีกทีอ่ะช่วยรบกวนแบบให้พี่รปภ.ให้อะไรอย่างเงี้ยกดปลดล็อกเองได้เลยหนูแบบทิ้งรถเลยอ่ะเพราะมันไม่ทันอ่านเพราะกลับขึ้นมาอ่ะเขาเก็บชีทไปแล้วจ้ะ ใจตอนนั้นคือเสียแล้วนะคิดว่าแบบไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่ทันได้อ่านเท่ากับคนอื่นเลยแล้วเราก็คิดแล้วว่าเอาแล้ว The show must go on แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีเวลาให้อ่านแล้วอ่ะโชคดีมากๆคือพอตอนที่เขาเรียกเลขที่ลงไปเตรียมสอบข้างล่างใช่ไหมเขาเอาใบนั้นอ่ะกลับมาให้เราอ่านซ้อมอีกรอบหนึ่งเราก็เลยมีเวลาได้ซ้อมอยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีก่อนเข้าห้องสอบซึ่งแบบโหมันตื่นเต้นมากเพราะเราอ่ะมันไม่มั่นใจแล้วอ่ะความมั่นใจมันหายไปแล้วก็เลยคิดว่าแบบโอ๊ยเอาวะสักหน่อยนะคะนี่ไงเห็นไหมกำลังใจดีเนี่ยแฟนรายการส่งกำลังใจมาเยอะไม่อย่างนั้นนะไม่รอดแล้วชิวมากเลยอ่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ส่งกำลังใจมาให้ทุกๆช่องทางเลยนะมีบางคนนี่ส่งข้าวของมาให้กินอะไรเยอะแยะมากมายน้องเมย์ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่กับแฟนรายการทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคนที่เวลาเราดีใจอะไรเราอยากจะบอกเขาเป็นคนแรกเหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะอ่ะ1ผลงานเพลงเดี๋ยวน้องเมย์มอบให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายที่เราอาจจะไม่เคยคุยกันมาก่อนขอ1สายที่จะโทรเข้ามานะคะเป็นชื่อนะชื่อเพลงนะคะชื่อศิลปินชื่อตัวเองจังหวัดและเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยพลาดโอกาสจริงๆโทรเข้ามาแล้วจำเบอร์ตัวเองไม่ได้นะจำหน่อยนะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะมีพี่แป้งโกะแป้งใจรอรับสายนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะรัตนาสามชาติจากแนนซี่ท็อปไลน์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงซาชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายโกโก้ครับ
1: พี่โกโก้จากระยอง
2: ใช่ครับผม
1: อุ้ยเราไม่ได้คุยกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: นานมากเลยครับ
1: จริงอ๋อแล้ววันนี้ทำอะไร
2: ไอให้ข้าวหมาครับหมาไอ้ที่เราเคยเล่าให้ครูเมย์ฟังไอ้ตัวแดงนะคร
1: ับ แล้วเป็นไงบ้าง
2: ฝนมันตกแล้วมันดื้อครูเมย
1: ์ยังไงมันหลอกไปเล่นเหรอ
2: มันดื้อมันเป็นป่ามันแล้วมันมีเห็บหมัดแล้วผมก็เห็บหมัดแล้วก็มาเก็บไอ้ให้มันอ่ะ
1: ค่ะนี่ไม่เรียกว่าให้อาหารนะเรียกว่าจับมันอาบน้ำนะ
2: ผมไม่ได้อาบน้ำมันยังเกาขี้เดือนมันจะเกาขี้เดือนอะเกาแบบว่า
1: เกาเห็ดหมัดมันคัน
2: มันท่วมอะไอ้มันไม่ท่วมคันไม่ได้ท่วมขนาดนั้นอะ
1: อืมก็คือแบบพอคลุกคลิกที่มันจะออกไปวิ่งเล่นคลุกได้
2: ใช่ใช่ครับ เวลาเลิกงานมันชอบมารับเลิกงานก็มารับ
1: เออ
2: ไอ้ประมาณนั้น
1: ตกลงมันชื่ออะไรนะ
2: ไอ้แดงครับที่ผมที่เก็บมาเลี้ยงมัน
1: ยังไม่เปลี่ยนชื่ออีกเหรอ
2: ทุกวันนี้มันโตแล้วมันโตหมามาโตไวอ่ะครูเมย์
1: เออตอนนี้ก็คือแบบก็ยังชื่อไอ้แดงอยู่ไม่เปลี่ยนให้มันซะหน่อยเหรอ
2: เอาครูเมย์เปลี่ยนให้หน่อยดิ
1: อุ๊ยยังคิดไม่ออกต้องเห็นหน้าบางทีอ่ะต้องเห็นหน้าเวลาตั้งชื่อสัตว์บางทีมันต้องตรงกับหน้าตาเค้าเนาะ
2: ไม่หรอกครูเมย์แล้วมันเป็นหมาข้างทางที่ผมเอามาเลี้ยงอ่ะใช่ป่ะแล้วเชื่อป่ะ
1: ไม่เชื่อเอาเล่นว่ามา
2: แม่ผมเรียกชื่อหนึ่งน้องสาวเรียกชื่อหนึ่งผมเรียกชื่อหนึ่ง
1: งั้นไหนบอกสิความครีเอทของคนในบ้าน
2: น้องสาวเรียกชื่อฝรั่งเลยน้องสาวเรียกโรเจอร์
1: เออแม่
2: เรียกไอ้จู
1: ้ฮะ
2: ไอ้จู
1: ้แต่ว่าอะไรอ่ะ
2: ก็ถามว่าแม่จู้คืออะไรแม่
1: จู้จี้อย่างเงี้ยเหรอ
2: แม่เขาบอกหน้ามันจู้จู้เออแต่ผมเก็บมันเลี้ยงเองอ่ะผมเก็บมันเลี้ยงเองเรียกไอ้แดงไงตัว
1: หน้ามันจู้หรือเปล่า
2: อืมประมาณนั้นแหละตอนไม่อ่ะครูเมย์ตัวแรกมันตอนแรกนะตัวมันเล็กนะแต่พอมันโตมาตัวมันยาวใหญ่เลยล่ะ
1: ก็เป็นหมาแบบพันธุ์ไทยใช่ไหมทั่วไป
2: หมาพันธุ์ไทยแล้วมันแบบครูเมย์คิดออกป่ะแล้วมันมีหนวดไม่ใช่หนวดดิเขาเรียกว่าไอ้ขนตรงปากมันเยอะเวลามันกินข้าวเวลากินข้าวมันสกปรกอ่ะ
1: โอ้ยเอองั้นหนูเรียกตามแม่แล้วกันนะไอ้จู้เนี่ย
2: ไม่ใช่หรอคือแล้วตอนเด็กอะตอนเด็กเคยตัดให้มันอยู่นะเคยตัดให้มันอะแล้วมันก็จะกัดแต่คือเนี่ยยาวอีกแค่น่ะครูเมย์
1: เขามีคนถามว่าบางแก้วหรือเปล่า
2: ไม่ใช่บางแก้ว
1: เขาบอกไม่ใช่บางแก้ว
2: มันเป็นแบบพันแบบว่าอะไรอะหมาแบบไอ้ตรงปากมันจะแบบมุมๆๆๆอ่ะครูเมย์มุมๆๆๆไอ้อะไรวะที่เป็นแบบขนเยอะๆเวลากินข้าวแล้วกินเวลากินข้าวสกปรกไม่ใช่สกปรกอ่ะไอ้เรียกอะไรวะกินข้าว
1: มัน
2: แบ
1: บอี
2: เออมอมแมมใช่ใช่คุณ
1: แม่เออแต่ปกติคนชอบตั้งชื่อสุนัขว่ามอมแมมเนาะ
2: อืมใช่ใช่คุณ
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันมอมแมมจริงอ่ะตามนิสัยอ่ะ
2: ก็เนี่ยเวลาผมไปทำงานตอนเช้ามันวิ่งรับวิ่งรับวิ่งออกตลอดอ่ะคุณ
1: แม่แล้วถ้าถามเล่นๆถ้าแบบน้องเมย์ดันไม่ได้ชื่อน้องเมย์เนี่ยคิดว่าเมย์จะชื่ออะไร
2: ชื่อที่ช้าเลยครับ
1: โอ้ยไม่เอาไม่คิดเอทเป็นคนที่มีนิสัยแบบง่วงนอนบ่อยๆขี้โวยวายขี้วิงขี้เหวี่ยงเงี้ย
2: โอ้ยตังอุกเขาไม่รู้ว่าครูเมย
1: ์เออไม่รู้ไงเพราะว่าแบบบางอย่างเขาก็ตั้งชื่อไปตามแบบเพื่อนน้องเมย์อย่างเงี้ยเขาขาวมากๆพ่อแม่เขาก็ตั้งชื่อแบบว่าให้มันดูเป็นฟองเป็นปุยนุ่นเป็นอะไรที่มันดูขาวๆดูแบบอะไรเงี้ยสำลีใช
2: ่เออครับครับครูเมย์
1: ไม่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหนูไม่ชื่อเมย์นี่หนูจะชื่ออะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคุณผู้ฟังจะครีเอทให้หนูได้ไหมถ้าหนูไม่ชื่อเมย์หนูจะชื่ออะไร
2: เดี๋ยวผมตั้งใครนะครับ
1: ชื่ออะไรคะ
2: ครูเมย์เก่งขนาดนี้นะก็น่าจะเป็นยอดมะม่วง
1: ยอดมะม่วง
2: ครับไม่รู้นึกไม่ออกอ่ะครูเมย
1: ์ชื่อน้องมะม่วงเนี่ยเหรอ
2: ครับจริงก็มันนึกไม่ออกอ่ะครูเมย์น่ารักเลยออกยอดมะม่วงน่ารัก
1: ดูแบบหัวแก้วหัวแหวนอ่ะดูแบบว่า
2: ไม่หรอกครูเพราะว่าที่บ้านผมมีต้นมะม่วงไงครูเมย
1: ์พอดีมองไปพอดีหนูว่าหนูว่าเคยปีนต้นไม้แล้วพระคือปีนต้นไม้ในวัดเลยนะแล้วพระมาเห็น
2: จำได้ครูเมย์ดื้ออยู่แล้วครูเมย์ดื้ออยู่แล้ว
1: พระตั้งชื่อให้ว่าแก่นแก้วเพราะว่ามีพี่ชื่อกล้าวมีน้องชื่อแก้มตอนนั้นที่เล่นด้วยกัน
2: เหมือนหนังในละครเลยครูเมย์
1: เขาก็เลยเรียกว่าแก้วแก้วแก้วคือแบบพี่เขาก็อยากให้เราชื่อเหมือนเขาไงเขาก็ชื่อกล้าวกับแก้มเวลาเล่นก็จะเล่นพ่อแม่ลูกกันบ่อยๆแบบเล่นกันตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกชื่อแก้วซึ่งแบบไม่มีใครเรียกแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่หนูก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่พี่ก้าวอ่ะส่วนน้องแก้มไม่รู้แล้วหายไปแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลย
2: คร
1: ับวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอไปแล้วครับไอ้ทุยครับ
1: ไอ้ทุย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่ตั้งชื่อให้หนูนะอันเนี้ยขออ๋อไม่ใช่นะไอ้ถุยวงแอลกอฮอล์นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ผมเคยบอกไปแล้วผมอกหักคือแต่ก็นานมาแล้วตอนนี้หายไปแล้ว
1: ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเราต้องดีขึ้นในทุกๆวันนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะหมดเวลาแล้วเร็ว
2: ๆครับให้ทุกเสียงทุกสายอย่างนี้ครับผม
1: ได้เลยครับขอบคุณที่โทรนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่หนูรู้สึกว่าที่นอนของตัวเองมันยังไม่สุขสบายรู้สึกว่านอนไปแล้วเนี่ยมันยังไม่มีคุณภาพนะคะสามารถเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่เร็วๆนี้เนาะอีกไม่นานก็จะถึงแล้วเนาะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดนะคะกับการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนด้าค่ะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Setผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตนะคะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นเลยคือผ้าของเขาเนี่ยนุ่มลื่นไม่ยับเย็นสบายป้องกันไรฝุ่นสะสมลดการสะสมของเชื้อโรคได้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับผ้านวมแบบ2รูปแบบ2สไตล์นะคะเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำเลยมี2ลายด้วยกันมีลายอะไรบ้างนะจ๊ะมีลาย Midnight Forestขอตัว S เยอะๆหน่อย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหรานะมอบให้ได้เลยเพราะว่ามันจะแบบเหมาะสำหรับคนที่รักสงบนะคะอีกแบบนึงเป็นลาย Sweet Carnation ค่ะเป็นลายดอก Carnation ละมุนสีพัสเทลอ่อนโยนนะคะมีแบบเหมาะมากๆกับคู่รักเห็นมะนะโปรโมชั่นแรงรับเทศกาลปีใหม่กับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 และค่าจัดส่งนะคะรวมค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะก็จะนำผลงานเพลงศิลปินที่แบบว่ามาร้องสดๆให้ฟังกันมาฝากนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะชื่อศิลปินก็คือคุณเก่งทัชยะมาร้องแบบเมดเล่90เลยนะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
3: เกิดทันกันหรือเปล่าครับเกิดทันไหมครับไม่ทันโอเคงั้นแกล้งขยับปาก

0: Spotlight สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร

ที่เราถูกสอนมาแต่เด็กว่าให้ใจเขาอย่าลืมเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าลืมนะเราจะต้องมีน้ำใจคือจริงๆมันดีมากๆเลยนะคำสอนพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราอ่ะจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปให้คนอื่นพึ่งพิงเราจะต้องเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมีรากฐานที่สมบูรณ์ก่อนที่เราจะให้นกเนี่ยมาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอยู่บนต้นไม้ของเรานะเพราะฉะนั้นการเลือกตัวเองอย่ารู้สึกผิดเราเลือกตัวเองไม่ได้มีใครเดือดร้อนทุกคนต้องเลือกตัวเองก่อนเหมือนกันถ้าสมมุติว่าบอกว่าอุ้ยถ้าฉันไม่ดูแลคนนี้นะตายเขาอยู่ไม่ได้หรอกเอาจริงเขาก็ต้องมีวิธีการอยู่ดีแต่เพราะว่าเขารู้ไงว่าเราอ่ะคุยง่ายอะไรก็ได้ช่วยเหลือได้เขาก็ต้องพุ่งมาหาเราอยู่แล้วถูกไหมเออเขาจะไปหาทางอื่นทำไมล่ะก็เรามันคุยง่ายน่ะลองดูคือเชื่อเถอะว่าถ้าไม่มีเราอ่ะเขาก็ไม่เป็นไร หมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเขาจะทำไงอ่ะถามอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรักตัวเองให้เยอะๆพึ่งตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วเราช่วยเขาไม่ได้จริงๆเหมือนกันอ่ะสมมติว่าน้องเมย์ช่วยไม่ได้หมายความว่าไงอ่ะสมมติว่าน้องเมย์ว่ายน้ำไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วมีคนแบบจมน้ําต่อหน้าต่อตาอุ๊ยเขาไม่มีเรานะเขาจมแน่เลยเราต้องหาทางช่วยเขาสักอย่างใช่ตามหลักมนุษยธรรมแล้วใช่แต่ถ้าเราไม่ช่วยล่ะทําไงอ่ะเราก็เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นช่วยอ่ะนึกออกไหมเออแค่แบบเปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องแบบเกาะพยายามดิ้นรนเกาะไม้เกาะเรือเกาะอะไรของเขาเองแหละแต่ว่าบางครั้งเราอ่ะเอาตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นบางคนน่ะถูกสอนมาให้เติบโตมาโดยการที่แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือกตัวเองคือเห็นแก่ตัวซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะการที่เราอ่ะแบบรักสบายไปเบียดบังคนอื่นน่ะนะเห็นแก่ตัวถ้าเราดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองดีไม่ได้ไปเบียดบังคนอื่นอันนี้โอเคโอเคไหมนะคะอ่ะวันนี้สาระดีๆของน้องเมย์นะคะ6โรคที่ควรรู้หลังน้ำท่วมค่ะมีอะไรบ้างมีโรคไข้เลือดออกนะคะโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคฉี่หนูแล้วก็ภัยจากไฟดูดไฟช็อตนะรวมถึงโรคติดต่อทางเดินอาหารเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะมีหลากหลายท่านดูแลตัวเองไม่ถูกไม่รู้จะดูแลตัวเองยังไงวิเคราะห์ก็ไม่ได้ด้วยว่าอันนี้คือโรคอะไรจริงๆถ้าวิเคราะห์ไม่ได้ถูกแล้วคุณไม่ใช่หมอคุณไปหาหมอค่ะแต่ถ้าจะเทียบเคียงให้รู้สึกว่าเอออันเนี้ยควรไปแล้วเนี่ยไข้เลือดออกอ่ะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆขออนุญาตยกตัวอย่างจริงๆเป็นเคสสตัดดี้นะคะอย่างพี่ปอทฤษฎีอย่างเงี้ยหรือน้องวีระดาวงเทวันเนี่ยคือไข้เลือดออกผลพาหะมาจากอะไรมาจากยุงถูกไหมเออยุงเนี่ยมันไปกัดเลือดคนนู้นคนนี้แล้วมันก็มีเชื้อติดมาแล้วมันก็มากัดเราแล้วเราก็เป็นตรงนี้เลยนะมันก็เกี่ยวกับระบบเลือดนั่นแหละนะก่อนอื่นเนี่ยอาการของมันก็คือมีไข้ขึ้นสูงนะคะสูงเลยอ่ะแบบ2-7 วันไม่หายสักทีปวดหัวปวดเมื่อยตัวแล้วก็เริ่มมีจุดเป็นจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำแดงแดงตามตัวนะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวเบื่ออาหารนะคะอันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าเป็นแบบนี้อย่าชะล่าใจนะรีบไปโรงพยาบาล นะมันถึงแก่ชีวิตนะคะโรคตาแดงมีอาการระคายเคืองตาปวดตาน้ำตาไหลกลัวแสงเวลาโดนแสงมันแสบตาเนาะบางคนก็เผลอไงไปขยี้ตาหนังตาบวมอีกเยื่อบุตาอักเสบอีกนะก็วิธีป้องกันก็คือล้างมือบ่อยๆค่ะเพราะว่ามือเรานั่นแหละชอบไปขยี้มันนะเนาะหรือว่าบางทีน้ำกระเด็นเข้าตาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะโรคน้ำกัดเท้านะคะเท้าเปื่อยเป็นหนองคันตามซอกนิ้วนะผิวหนังลอกเป็นขุยๆอ่ะแล้วก็แบบมีอาการผื่นพุพองอักเสบบวมอย่างเงี้ยนะหาหมอนะจ๊ะวิธีการป้องกันค่ะสวมรองเท้าบู๊ตเวลาลุยน้ำนะแล้วก็ถ้าต้องลุยน้ำจริงๆแบบเละเทะรีบกลับมาอาบน้ำล้างตัวเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามีบาดแผลนะคะหรือว่าอะไรเงี้ยก็อย่าลืมฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ทายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทาลงไปตรงๆที่แผลนะทารอบๆแผลส่วนที่แผลเนี่ยใช้ล้างแผลด้วยแบบน้ำเกลืออะไรแบบนี้นะคะระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นจากอะไรนะมันจะมีอาการขั่นเนื้อขั่นตัวเป็นไข้ไอปวดหัวคัดจมูกมีน้ำมูกอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะคะคล้ายๆกับไข้เลือดออกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีผื่นแดงเท่านั้นแหละนะคะก็อย่าลืมใส่ผ้า
หน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีพวก

เลี่ยงเวลาที่เราจะต้องอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่เขามีอาการไอจามอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบโอ้ยเขาไอก็เอาหน้าไปรับเลยจ้ามาจ้าไอจ้าบางคนใช้พิสูจน์รักแท้ช่วงโควิดบ่อยมากเธอติดใช่ไหมฉันจะติดไปกับเธออันเนี้ยโหยบุคลากรทางการแพทย์ปวดหัวกุมขมับนะคะโรคชีหนูบางคนเนี่ยไปเดินลุยน้ำมาใช่ไหมมันก็เป็นโรคนึงที่หนูเป็นพาหะเนาะแช่น้ำนานๆโหเท้ามันก็ปงมันก็เปื่อยนะติดเชื้อง่ายอะไรต่างๆนะคะโรคนี้เนี่ยก็จะมีไข้ขึ้นสูงเหมือนกันปวดหัวปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงเจ็บคอเบื่ออาหารเหมือนกันอีกภัยหนึ่งที่น้องเมย์เตือนมาตลอดเลยในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะก็คือป้องกันไฟดูดจ้าไฟช็อตจ้าแหมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำต้องนานน่ะจะไม่คิดจะเช็คหน่อยเหรอก็คิดแต่ว่ามันจะอยู่รอดมันจะปลอดภัยนะอันตรายเด้นะคะก็ไปเช็คมันซะหน่อยนะว่าอุปกรณ์ไฟรั่วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเวลาที่เราแตะสัมผัสเนี่ยอย่าไปจับมันแบบนี้นะไม่ใช่แบบเอามือไปจับด้านหน้านะให้เอาหลังมือแตะดูนะเพราะถ้ามันดูดจริงอย่างน้อยมันจะผละเรากระเด็นออกมาแต่ถ้าเราจับไปอย่างเงี้ยสัญชาตญาณคนมันกำไงเวลาเราแบบโดนไฟฟ้าช็อตอ่ะมันจะกำมือแล้วพอกำมือมันก็ไปคว้าไอ้ของอันนั้นอ่ะไม่ยอมปล่อยอ่ะกลายเป็นโดนดูดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ปล่อยสักทีแต่ถ้าเอาหลังมือมันจะดีดออกนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะจริงๆตัดไฟก่อนนะก่อนจะไปซ่อมก่อนจะไปเช็คอุปกรณ์อ่ะนะนะคะโรคติดต่อเกี่ยวกับทางเดินอาหารค่ะก็จะมีถ่ายเหลวเป็นมูกเลือดนะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะรับประทานของที่ไม่สุกนะคะหรือว่าบูดอย่างแบบของอาหารบริจาคอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาทำมานานแค่ไหนแต่ไม่ใช่ให้แพนิคแบบว่าอุ้ยไม่เอาไม่กินไม่เอากินเพื่ออยู่รอดอะได้แต่ว่าดูก่อนดูดีๆว่ามันบูดหรือเปล่าชิมแตะแล้วก็พอจะเดาออกเนาะหรือดมซะหน่อยว่ามันมีกลิ่นหืนหรือเปล่านะเชื่อมั่นในจมูกตัวเองนิดนึงนะล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รับประทานดื่มน้ำสะอาดกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆนะคะก็เช็คกันดีๆเนี่ยโรคประมาณนี้นะที่มากับน้ำท่วมหลังน้ำท่วมนะคะฝากเอาไว้ด้วยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำมาโดยพี่ณภศรนะคะก็ผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอย่าปล่อยมือในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงตอนนี้สายยังว่างค่ะรีบโทรมาได้เลย022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วจ้าชั่วโมงที่2หนูชอบคำว่าไอราอาห่ามากมากเลยมันดูสดชื่นมันดูเลื่อนลมอ่ะตอนนี้หนึ่งสายนะไมมาแล้วสวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
4: ครับผม
3: แนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กแชร์เลยจ้า
4: พี่ชาญศรีตะวันครับ
3: พี่ชาญเหรอ
4: ครับ
3: เราเคยคุยกันไหมจ๊ะ
4: บ่เคยครับ
3: บ่เคย
4: อีกปีแล้ว
3: อีหลีติ
4: ครับอีกปีแล้วครับ
3: เหรออ๋อไม่เคยคุยกันเลยนะ
4: ครับ
3: วันนี้เราจะคุยอะไรกันดีอ่ะ
4: สมมติงั้นเราจะได้ความมีใจเหรอครับที่ตอบได
3: ้ว้ายขอบคุณค่ะน่ารัก

0: มากอันนี้ฟังมานานเนี่ยคะเนี่ย
1: ฟังมากแต่ที่เก่าหมดแล้วครับ
0: แล้วแบบว่าส่วนใหญ่แล้วจะฟังนักจัดรายการท่านไหนเยอะที่สุดเลย
1: กัมพูลาสเน่ครับ
0: อ๋อเออๆๆนะส่วนใหญ่ก็มีคนถามว่าพี่กัมพูไปไหนพี่รัชนีไปไหนเขาก็เสียนแล้วจ้ะ
1: ครับเขาอยู่บ้านสวนครับ
0: เออให้เขาก็เสียนเขาก็ไปดูแลธุรกิจของเขาแล้วจ้ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: อืมเขาไม่มาเป็นลูกจ้างแล้วนะจ๊ะ
1: ครับตอนนี้ก็บ่ายยื้อไล่ครับพี่ป๊อปก็ไปบ้านใหม่แล้วครับ
0: ค่ะเออพี่ป๊อปบอกหนูว่าเนี่ยน้องเมย์เรียนปริญญาเอกเลยเดี๋ยวพี่ช่วย พอสมัครเรียนเอกเท่านั้นแหละพี่ป๊อปไม่อยู่ช่วยแล้ว
1: ไปบ้านใหม่
0: ทิ้งน้องเฉยแล้วหนูจะไปปรึกษาใครล่ะอาจารย์ป๊อปอย่างเงี้ยโอ้ย
1: รับไปตายอยู่บ้านใหม่หมดแล้ว
0: อืมไม่ต้องรอไม่ต้องรอยังไม่รีบตามไปไม่ต้องรอไปก่อนได้เลย
1: เออยังอยู่ในร่นอยู่ยังสามคนนี่เลยร่นอยู่เ
0: หรอนะแต่พี่ป๊อปเขาก็ทำงานหนักพี่ป๊อปเขาก็แบบสอนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเขาเป็นอาจารย์อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เออนั่นแหละนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: ไร่อ้อยคอยรักครับ
0: ไร่อ้อยคอยรักคอยใครอยู
1: ่บริษัทไหนหรอครับอยู่หน้ากับง้อครับ
0: อยู่หน้ากับวัวนะ
1: ครับ
0: รอวัวกินหญ้า
1: ครับเกี่ยวหญ้ามาแล้วครับ
0: อ๋อมีวัวกี่ตัวนะคะ
1: 8ตัวครับเก่ากับน้อย
0: ๆของเราหรือว่าเขาให้เลี้ยง
1: ของเฮาครับ
0: อุ๊ยจริงปะอยู่ที่ศรีสะเกษเหรอคะนี่อันนี้อำเภออะไรคะ
1: อำเภอปางคูครับ
0: ปางคูใกล้กันทะลักไหมอ่ะ
1: ห่างกันประมาณ40กิโลครับประมาณ40กิโลเนี่ยแหละ
0: ก็ไกลอยู่นะเคยไปแต่ประมาณน่ะ
1: เขาต้องรถไฟอยู่นี่อยู
0: ่เดี๋ยวนะบัวเชษฐ์นี่ของจังหวัดอะไรอ่ะ
1: สุรินทร์ครับ
0: อ๋อมั่วไปหมดแล้วหนูอ่ะมัน
1: ทำไมเขาอยู่เขียดใต้แดนครับผมอยู่ข้างใน
0: แล้วจำได้ว่าไปกินทุเรียนภูเขาไฟอะไรสักอย่างนึงอ่ะหนู
1: แถวคุณหานคนละครับ
0: อ๋อหนูก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะจำไม่ได้คือไปตอนนั้นไปเตะฟุตบอลก็มีไปศรีสะเกษบ้างศรีสะเกษมีไปเตะฟุตบอลครั้งนึงแล้วก็มีไปช่วยอะไรอ่ะชายแดนใช่มั้ยรอบนึง
1: เออเดี๋ยวข่าวอยู่
0: อื้อ
1: เดี๋ยวข่าวของแม่มาอยู่มื้อนั้นล่ะที่น้องแม่มาตอนนั้นล่ะ
0: คุณแม่ว่าเลยแม่หนูว่าใหญ่เลย
1: เออธรรมดาเนาะเสียงเนาะ
0: ยังเป็นพื้นที่สีแดงไปทำไมไม่ได้หรอกอยากลงอ่ะเออแต่ว่าพอไปช่วยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ลงไปช่วยไงใช่ไหมล่ะ
1: ภูมิใจตัวเองตัว
0: ภูมิใจแน่อยู่แล้วแล้วที่นู่นนี่คือเขาแบบตื่นเต้นมากเขาดูน่ารักมากๆแบบโอ้โหตั้งขบวนมาต่อแถวถ่ายรูปด้วยน่ารักเออเนาะนะคะไรอ้อยคอยรักนะ
1: ครับผม
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็มอบให้น้องแป้งนะครับเตียนให้มีโอกาสได้ว่าสายน้ำไม้ตลอด20ปีมานี่ครับ
0: ว้าแล้วเคยได้สายน้ำไม้กับนักจัดรายการคนอื่นไหม
1: ทั้งหมดทุกคนนะครับทั้งน้องลูกตาน้ำ
0: โอเค
1: น้องเพชรน้ำทั้งไอ้ศรีวิไลน้องดงหมดทุกคนนะครับ
0: ว้าวแล้วน้องเมย์อ่ะ
1: น้องเมย์ครับว่าอยู่นี่ครับไปหายไปแล้วกับน้องแป้ง
0: ทำไมเพิ่งได้อ่ะทำไมอ่ะทำไมเราเพิ่งคุยกันน่ะได้เลยได้เลย
1: จะได้เขาเนี่ยครับ
0: มาเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ด้วยเอาหรอ
1: น้องควงกับว่าไอ้ว่าม
0: ันแล้วแต่คนแล้วแต่คนไม่หนูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้หรือไม่ให้หรอกมันแล้วแต่จังหวะจริงๆ
1: ครับผมขอแค่อยู่ครับ
0: ได้เลยได้เลยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าน
1: ำเลยครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: แสบคำไหนคำนั้นครับ
0: และไอ้ไอยาราอาห้า
1: และไอ้ไอ้ไรอย่างนั้นก
0: ็เอาใหม่อีกทีและไอ
1: ้และไอ
0: ้ไอยารา
1: ไอยารา
0: อาห้า
1: อาห้า

0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห้า
1: ไอยาราอาห้า
0: โอเคจ้า
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณที่โทรมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: จับจับนี่นะคะน่ารักวิวโทรมาตั้งใจจะอวยพรด้วยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนะคะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าโดนเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีโดยแฟนรายการทั้งนั้นเลย4วันงานเพลงค่ะวันนี้มาเป็นความรอคอยนะไร่อ้อยคอยรักจากหนูมิเตอร์เรารอเขาลืมจากสุนารีราชสีมานะคะสิริพรอัมไพพงศ์คอยทางที่นางรองและปิดท้ายด้วยคอยน้องที่ช่องเม็กจากอ้ายมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า

0: หัวใจพระเอกนะคะจากเบิร์ธเดย์สังกัดไทดอลมิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สายันนิกกี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์บวรพัฒน์จินประเสริฐค่ะผลงานเพลงนี้ก็จะมาแบบ easy listening ฟังเรื่อยๆฟังสบายๆนะคะใครที่ชื่นชอบก็หรือว่าเป็นแฟนเพลงของคุณเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกนะคะก็สามารถขอเข้ามาเยอะๆได้เลยที่4689400นะคะเอาล่ะในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาอัปเดตยางแผ่นดิบก่อนอำเภอหาดใหญ่ค่ะคลองแงะนะคะจังหวัดตรังค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีอยู่ที่86บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ90บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย78บาท50สตางค์น้ำยาง86บาทนะคะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะยางลูกขุนเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่ายางลูกขุนหน้าตาเป็นไงเนาะ เดี๋ยวไปเซิร์ชก่อนอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอสบิออนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ตั้งใจเลือกเพลงหวานมาเพื่อจะขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะขอบคุณที่รักกันจากโปเตโต้นะคะเป็นเวอร์ชันอะคูสติกและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะมากกว่ารักจากโรสลิมทิพย์นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกๆเบอร์โทรที่โทรศัพท์กันเข้ามาด้วยนะต่อให้ไม่ได้สายหน้าใหม่แต่ก็รู้แล้ว

0: แหละว่ามีคนติดตามอยู่มีคนยังแบบอยากคุยกับเราอยู่อะไรเงี้ยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจหนึ่งด้วยเหมือนกันวันนี้น้องไม่ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะทักทายครับไปทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95นะฮะทักทายครับไปถึงพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่คมคายพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับชั่วโมงแรกนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นงนุชณนครนะครับพี่อาทิตย์แสงมณีจากเชียงใหม่นะครับพี่ปราณีตพี่พินโยนะครับน้องแชมป์สวัสดีครับพี่สมศรีนะฮะพี่หนูจงส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมนี่พี่ปราณีตนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงขอให้รวยของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับสมหวังนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็งานวัดบ้านเรานะฮะบทเพลงจากพี่กุ้งสุธิราชฟีเจอริ่งน็อตทอยนะฮะกราบสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะผมเพชรพุ่มพวงอีกสักรอบหนึ่งนะครับตีสองถึงตีสองถึงตีห้าตีสองถึงตีห้าสามชั่วโมงครับเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งวันนี้น้องแป้งคอยบริการรับใช้คุณผู้ฟังอยู่นะฮะเหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณนะฮะสบู่ลามโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวหนูพูดไม่ถูกแล้วตอนนี้ร้องจำเนื้อไม่ได้ด้วยหล่นอ๋อรักที่ไม่มีวันจะได้ครอบครองขอบคุณสำหรับรางวัลด้วยนะคะ

0: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นบทเพลงว้าวนะฮะจากน้องเอ็มเอ็มปวีนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายทาง Facebook นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องพินรัตน์นะฮะสาวแอร์คนสวยของแอร์เอเชียนั่นเองนะฮะแอร์โฮสเตสนะฮะสวัสดีค่ะ สวัสดีปราณีตนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะครับป้าลินพี่วีรวัฒนะครับสวัสดีครับผมพี่จันเพนพี่ CEO สวนยางนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลพร้อมหรือยังเนาะเดี๋ยวให้น้องแป้งติดต่อกลับไปทีนะฮะทักทายกันก่อนสวัสดีกำนันแดงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รมิดานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้พร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมน้อฮัลโหลอ้าวดับยังไงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจนะครับน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างลองอีกสักรอบนึงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับพี่วีรวัฒนะจากสุราษฎร์นะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่วันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์ก็บางท่านก็เป็นวันหยุดแล้วเนาะก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับอ่ะตอนนี้ไม่เป็นไรครับก็บทเพลงที่ขอมานะฮะคือบทเพลงเงาๆของไอ้ป๊อปนะครับของไอ้ป๊อปนั่นเองก็ขอมาโดยพี่เล็กสุราษฎร์นะครับแต่ว่าได้แล้วเหรอโอเครับสายเลยฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมพี่เล็ก
4: ครับ
3: ครับผมเว้ยเมื่อกี้สัญญาณเกิดอะไรขึ้น
4: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมได้ยิน
3: อ๋อแต่ผมแบบไม่ได้ยินเลยแบบเสียงซ่าเลย
4: Oh.
3: นะฮะไม่เป็นไรครับนะพี่เล็กขอไปอีกทีนึงครับฟังเพลงอะไรครับวันนี
4: ้ของเงาเงาของสู่ผัดของไอ้ป๊อป
3: เงาเงาของไอ้ป๊อปเนาะ
4: ครับเดี๋ยวน้องมีผมติ้งไอ้ป๊อปนึกได้ว่าอยากฟังเพลงไอ้ป๊อป
3: ครับคิดถึงไอ้ป๊อปเนาะ
4: ครับ
3: ครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบไปถูกเสี่ยงถูกใจที่รักไอ้ป๊อป
3: ครับผม
4: ผมว่าหลายๆคนนะอย่างรักไอ้ป๊อปอย่างคิดถึงไอ้ป๊อปอยู่อ่ะ
3: ใช่แน่นอนเลยนะครับจริงๆนะอย่างเวลามีกิจกรรมของ95เนี่ยคือไอ้ป๊อปจะเป็นเบอร์แรกเลยที่แบบจะไปแทบทุกทริปนะฮะแ
4: ล้ว
3: ก็
4: เพิ่นมันติดทุกทริปเลย
3: ใช่แล้วก็แบบไปมอบความสุขทุกที่เลยจริงๆนะไอ้ป๊อปนะ
4: คร
3: ับ นะครับผมอ่ะขอบคุณมากๆครับพี่เล็กครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: คร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมนะฮะเงาๆของไอ้ป๊อปนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยฮะเงาๆครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

1 2 3 43, 4.

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้รอยยิ้มนักสู้จากพี่เสกโลโซนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณพี่วงจันทร์นะฮะทักทายครับพี่สุนิสาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมีใครอีกเนาะไอ้กวางไอ้มิชัยมาแล้วนะครับน้องแบมสวัสดีค่ะกำนันแดงไหนมาดูกันสินี่มาแล้วมาละพี่บุญญากรพี่สุวรรณีพี่เกรียงไกรพี่ณรงค์พี่ธนาพรนะครับพี่ชนินนะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดินพี่ดินจานลำปางนะฮะสวัสดีครับแล้วก็น้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะทักทายครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับเราจะไปฟังเพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตกันนะครับทักทายครับไปถึงพี่คิวเองเจียวกกนะฮะบอนวีมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับพี่สุนิสาพี่เกษมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่อารมณ์นะครับพี่สาวคามน้องลิซ่านะครับพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ฮะพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะครับผมพี่จนาพรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันดีกว่าตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์
3: สวัสดีครับพี่
2: ครับผมนะฮะโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะวันนี
3: ้มาจากโคราชอำเภอสามและแกแสงบ้านนนประดูจ้ะ
2: โคราชเหมือนเดิมนะฮะแล้วฝนตกไหม
3: ไม่ตกจ้ะ
2: เนาะไม่ตกสบายสบายเน
3: าะสบายสบายครับเพราะสักผ่าเดินตาผ่าผมเห็นหนึ่งครับ
2: ครับผมอากาศดีไหม
3: อากาศดีครับ
2: โอ้ยคิดถึงคิดถึงเนี่ยโคราชผมไม่ได้ไปมาสักประมาณ2เดือนแล้ว
3: ทำไมไม่เป็นไรครับมีเวลาค่อยมากันได้จ้ะอำเภอสามนะจ้ะ
2: เนาะนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: เงาะป่าของวงแอลกอฮอล์ครับพี
2: ่แอลกอฮอล์นะครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ขอมอบให้แด่ผู้จัดการแป้งแล้วก็อมสอสมทโคราชดีเจปิวลมครับทุกเสียงทุกสาย
2: ได้
3: เอสซี95แล้วก็ผู้ฟังทุกท่าน

0: ครับผม
1: ได้เลยครับผมอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
0: ตามเฮียก็แล้วกันจ
1: ้ะได้ครับผมอ่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยรา
0: และไอ้อัยรา
1: อ่าฮ่า
0: อ่าฮ่าร
1: สชาติดี
0: ๆรสชาติดี
1: ๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่า
1: ถูกต้องครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับผมนะฮะคุณพี่อนันต์โคราชนั่นเองนะฮะงบป่าจากกรุงแอลกอฮอล์ครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุนีนะฮะสวัสดีพี่โอเว่นนะครับทักทายครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับอีก4เพลงครับผม

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับมานะครับสี่เพลงจบไปเพราะพี่รักจริงนะฮะจาก1 BK Band นะครับรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยุงข้าวเรคคอร์ดนะฮะง้อป่าจากวงแอลกอฮอล์บุรุษนักรักครับจากบุ๊กสุปการนั่นเองนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook Live ด้วยนะฮะมิสเตอร์เอ็นดี้บอกว่ามือสั่นแล้วมือสั่นนะมือสั่นที่ร้านสีเหลืองแล้วนะฮะโอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะมาร้านสีเหลืองฮะหรือว่าต้องไปลองบอลลึงที่โคราชสวัสดีฮะไปถึงพี่สุมาลานะสวัสดีเจ้าพี่สาวครับพี่สุวรรณีพี่วันวิสาแอร์ออสสามญาตินะครับแล้วก็สวัสดีพี่มงคลนะฮะพี่ดาวพระสุขครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ไตรรัตน์ครับพี่สาคอนนะฮะพี่สุดีนะครับทุกท่านเลยครับที่ทักทายกันเข้ามาหน้าตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับปะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับผมวันนี้จอชีวิตของเราเพลงอะไรขอดูสิสีให้จ้างหมอลำบอนะฮะบทเพลงจากแพนปัสสุธิดาสังกัดฟองมิวสิกคำร้องทำนองโดยบักฟ้าชราพรเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผม
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: อมปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมก็กลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะในช่วงนี้นะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ QL จิงโกเจียวกกนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณพี่อำนาจนะครับบอกว่าผมว่าเพลงเนี้ยเปิดซ้ำบ่อยนะครับอยากให้เปิดเพลงอื่นบ้างนะครับก็พยายามอยู่นะครับพยายามหาเพลงอื่นๆอยู่แต่ว่ามันก็ต้องเช็คลิขสิทธิ์บางอย่างด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆครับว่ามันก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ที่แถวนี้นะครับแต่ว่าผมจะพยายามหาให้หลากหลายแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่หนูวันพี่พรชัยนะครับพี่แดงนุชิลาแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เล็กยินดีนะครับพี่ส้มเกษรินใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ไพศีนะครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับป่ะเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลง AEC นะครับแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมนะฮะโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันหาน้องแป้งเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นออลไลฮิตหรือว่าเพลงฮิตสตอรี่ทั้ง4เพลงเลยนะครับยาวๆกันไปขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับมีพอได้เสียวนะฮะจะต้องเนสพนมนาคแล้วก็ภูมิแพ้กรุงเทพนะฮะบทเพลงจากพี่ปั้นนครินทร์แล้วก็พี่ตะกตันชลดาครับ I just wanna be fan you ได้บ่นี่พี่สิงโตนำโชคครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจากวงแท็กซี่นะฮะทักทายครับผมกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงดูเป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5 3ชั่วโมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะสวัสดีครับพี่พินโยครับพี่บุญโชติครับพี่สุวรรณีครับพี่จรัสนะครับไอ้กว้างนะฮะไอ้กว้างมิตรชัยบอกว่าเพลงสิงโตนำโชคผมชอบพี่โดนใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับบอกว่าเพลงพร้อมมากๆเลยพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับพี่สาวขามพี่ประสิทธิ์ครับพี่สมชายนะฮะพี่อารมณ์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นวลจันทร์นะครับพี่สำรวยพี่สุนีนะฮะพี่การะเกดครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่บรรเทาครับพี่พินโยพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์อากาศเย็นสบายมากๆเลยครับนี่พี่จำนงครับสวัสดีครับอย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงแนวสบายๆเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: Family สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับก็ต้องขอกราบขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทงทองนะครับแล้วก็โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับ3เพลงจัดให้นะฮะเป็นแนวกำเมียงเป็นแนวกำเมียงมันๆนะฮะนี่แล้วก็ขอแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มดอยง้อยเงาจากพี่เหินฟ้าหน้าเลื่อมแล้วก็เปิดใจสาวแต่น้องกระแตนะครับแล้วก็เพลงเมื่อกี้นี้ปอยหลวงหวังสแกงนะครับจากพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกนะฮะทักทายครับไปถึงพี่สังสุราษฎร์ครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ลำพึงนะฮะใครอีกพี่สุนีไดออสสามย่านนะครับผมพี่จิรเดชนะครับอรุณสวัสดิ์วันเสาร์นะครับพี่ไพบูลย์นะฮะสวัสดีครับอะไรบอกดอยสุเทพร้านของฝากครับน้องเพชรติดต่อตั้งนานนะเน็ตใช้ไม่ได้เลยขอเพลงมันๆหน่อยนะครับนี่ขอเพลงอะไรนะไอ้หนุ่มไก่เดือยครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับผมไอ้หนุ่มไก่เดือยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะพี่แมวน้อยใช่ไหมฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แชมป์ไอ้พี่ชิสนุพงศ์พี่ชิสนุพงศ์นะฮะผมจำผิดไปถึงน้องแชมป์อีกคนหนึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชัยรัตน์นะครับทักทายครับผมบอกว่าสวัสดีครับขอเพียงมันๆให้กับน้องยุ้ยกับน้องชมพู่มีกำลังใจนะฮะตอนปาดเห็ดหน่อยนะครับอ๋อตอนที่กำลังปาดเห็ดเลยนะฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็สวัสดีครับไปถึงน้องๆทั้งสองท่านด้วยนะครับเฮ้ยนะปะตอนนี้ครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานครแฟมิลี
5: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวม

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่อยู่เพื่อนๆกันตลอด3ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่ตี2ถึงตี5เอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขอให้เป็น2วันที่พักผ่อนนะครับบางท่านก็มีเวลาพักผ่อนหรือว่าบางท่านก็อาจจะยังมีงานหรือต้องทำงานต่อนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ล่ะโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์พี่น้องทุกท่านนะคะ7วันผ่านไปกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังนะคะได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมนะคะดีเจแก่ๆนะคะทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นี่คุณผู้ฟังดีเจคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังนะคะเปิด2บทเพลงเข้ามาเลยนะคะไม่ได้ประชดใครทั้งนั้นแหละแต่อยากเปิดตะลุงไปซะ1เพลงสารวันลำวงไปอีกสัก1เพลงนะคะให้พี่น้องได้คึกคักคลายความโศกเศร้าเหงาและทุกข์ที่อยู่ในใจของพี่น้องพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองครองความสุขเมตตากดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ดีเจแก่ๆได้ไหมคะนานอ้อนขนาดนี้นักค่ะมีเพียงสองด้วยทำไปก็อายตัวเองเหมือนกันเนาะแก่แล้วยิ่งจะทำอีกเนาะแต่คำว่าแก่เนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บลึกเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเจ็บอยู่ตรงนั้นแหละเอาทักพี่น้องก่อนพี่น้องคะสวัสดีค่ะคุณเนสไซแซ่สันเทียนะคะคุณภาวดีธนงศักดิ์คุณจุนจิ๋วเครือคุณรัตนาเขียวอยู่คุณเมสซี่ในใจคุณอันคุณหนิงนิพาดาคุณอ้อยจอโสภาชื่อน่ารักคุณโสภารัตนารักคุณสุนิสาสวัสดีนะคะทักอีกหน่อยมาอีกหน่อยแล้วกันนะสวัสดีค่ะคุณย่าหนุ่มโอ้โหเป็นยังไงไม่รู้ไม่สามารถคุณกัจฉมนแก้วเรืองนะคะคุณแหม่มกาละแมนครศรีโอ้ยไม่เห็นนานแล้วนะคะนี่กดดีใจ กดนิ้วโป้งส่งมานะคะคุณหงเนียมหอมคุณเบลล่าเบลน้องรินนอสุพรรณสาสละอาอ่านแบบนี้เลยนะคะตรงที่เขียนไว้คุณวลีลักษณ์วรการรัศมีสวัสดีค่ะคุณนวลละอดำรงศิริพี่แหม่มอากาศเป็นยังไงป๊าดดิโถเอาอย่างนี้แล้วกันไม่เอ่ยชื่อเอาเป็นว่าแม่นอะดิฉันดูมาจาก windy.com นะคะ windy windy นะคะพยากรณ์อากาศประเทศของเราว่าหลังตีสามถึงตีสี่เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะต้องเป็นตอนบนนะจ๊ะเตรียมสัมผัสหนาวแรกของปีนี้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-4 องศาอยู่ต่ำกว่า 20-21 องศาเซลเซียสช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่รัฐบาลไม่มีวี่แววจะเปลี่ยนไปพวกเราดูแลสุขภาพกันนะคะมีข่าวดีมาด้วยค่ะน้ำเหนือเนี่ยนะคะลดต่อเนื่องเหลือต่ำกว่า 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนจาก 2,500 เหลืออัตราแค่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลูกบาศก์เมตรเป็นยังไงเหรอก็เมตรหนึ่งใช่ไหมก็เป็นสี่เหลี่ยมไงเมตรหนึ่งก็เนี่ยประมาณถ้าเป็นแขนดิฉันสั้นๆเนี่ยก็ประมาณเลยข้อศอกมาครึ่งหนึ่งอะประมาณนี้นะคะก็คือพอจะเป็นลูกบาศก์เมตรก็เป็น4ด้านเนี่ยแค่เนี้ยมันก็ลูกใหญ่อยู่เหมือนกันนะประมาณนี้นะคะอธิบายง่ายๆแบบคนบ้านๆคนบ้านนอกอย่างดิฉันนะคะนะคะแล้วก็ทักทายต่อช่างยูขี้เล่าเจียงไฮ้นั่นคุณลำพึงมณีเขียวคุณชูศักดิ์วันเจริญวงผู้หญิงหวังคนนี้หวังดีเสมอจ้าคุณนิคมสวัสดีนะคะคุณวรนันท์อินทสุภาสวัสดีค่ะคุณรัตดารินหอมกลิ่นคุณหน่อไม้ไพรกุมารโอ้โหชื่อคุณบุญไร่บุตรชาติโอ้โหคุณหน่อไม้ไพรกุมารแม่ชื่อ ได้ใจจริงๆวันนี้นะคะวันนี้ในอดีตวันนี้เป็นวันที่10นะคะวันที่10ตุลาคมเป็นวันชาติไต้หวันเรียกว่า
วันดับเบิ้ลเทนคือมี10เนี่ยมี10เนี่ยนะคะ2ครั้งด้วยกันนั่นคือวันที่10เดือน10เป็นวันที่มีการล้มล้างราชวงศ์ชิงจนนำเข้าสู่การสละราชสมบัติของ The Last Emperor นั่นคือจักรพรรดิผู่ยีเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนนะคะทำให้เกิดการสิ้นสุดการปกครองในระบอบสมบูรณรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ที่ปกครองอะนะมันยาวนานกว่า 5,000 ปีอะแล้วก็มีการเริ่มต้นการปกครองแบบสาธารณรัฐจีนมีด็อกเตอร์ซุนยัตเซนเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวแต่ด้วยผลของสงครามกลางเมืองนี่แหละค่ะก็ไม่ชนะคนที่ชนะพรรคที่ชนะคือพรรคคอมมิวนิสต์นะคะพวกที่ปกครองในระบอบสาธารณรัฐต้องถอยร่นอพยพข้ามน้ำไปอยู่ที่เกาะไต้หวันวัน20เนี่ยนะคะจึงกลายเป็นวันชาติเฉพาะไต้หวันเท่านั้นนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้วันเรียกว่าวัน20นะคือมี12ครั้งอ่ะเข้าใจง่ายเนาะสวัสดีค่ะคุณณรงค์สิมาก่อนคุณอภิเชษฐ์พรหมชาติคุณสุภัสราบุญเข็มยายนาอาหารตำสั่งอยากกินนี่เนาะหมูกรอบผัดพริกเกลืออยากกินพระนะท่านไหนพระนะอ่านว่าน่าจะอ่านอย่างนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณคำมุกโพวันทาคุณนีปราณีคุณโตเก่าฮั่นแน่คนหาเช้ากินค่ำอันดูชื่อเขานะสวัสดีค่ะคุณจำลองมีพรมดีคุ้มด้วงอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อนี่เสด็จจริงผู้ชายคนหนึ่งที่บ้าเกมส์นะสวัสดีค่ะคุณจินดาดวงใจนะจ๊ะถามมาพี่แหม่มวันนี้มีอะไรช่วยผู้ประสบภัยความหิวใบแหม่มบุรีรัตน์มีจ้ะทำง่ายง่ายคุณผู้ฟังช่วงนี้เราประสบต้องบอกว่าเป็นเคราะห์กรรมนะหลายคนเลยคุณผู้ฟังความรวยไม่บังเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อความรวยไม่บังเกิดเราต้องสร้างด้วยตัวเองเราต้องใช้ปากของเราให้เป็นประโยชน์พี่น้องน้ำพริกไทยสดพริกไทยนี่แหละพริกไทยสีเขียวๆนะพริกไทยอ่อนนะคะไม่ใช่พริกไทยสีดำๆที่แห้งแล้วไม่ใช่นะคะเป็นพริกไทยอ่อนมีรสชาติเผ็ดร้อนนะแล้วก็มีกลิ่นหอมบอกว่าจางๆอ่อนๆอย่างเป็นเอกลักษณ์อ่ะทำง่ายง่ายวัตถุดิบก็น้อยเตรียมเลยนะคะแม่รอเรือมาซะชัดเตรียมกะปิย่างกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูสวนความเผ็ดเพิ่มตามชอบจนหน่อยก็ใส่พริกเยอะจะได้ไม่เปลืองนะน้ำมะนาวต้องมีนะคะน้ำตาลปี๊บจะเพิ่มโปรตีนด้วยกุ้งแห้งแช่น้ำบีบให้เสด็จนะจากนั้นพระเอกมาค่ะปลาทูทอดไว้ตั้งแต่วันนี้แกะก้างออกแล้วก็ฉีกเนื้อปลาทูหน่อยตามด้วยนางเอกคนงามสามสวัสดนั่นคือพริกไทยสดเมล็ดสีเขียวเด็ดเอาเต็มเม็ดนานหงายครกกุ้งแห้งก่อนเลยไม่ต้องใส่เยอะแพงครกก่อนใครเลยจากนั้นก็นำผลพักกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูกะปิย่างน้ำตาลปี๊บลงไปก็โอ้โหเขย่าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะตำให้เนียนจากนั้นพระเอกมาปลาทูแกะใส่ลงไปอันนี้ไม่ต้องโขกนานละเพราะว่าถ้าโขกนานโขกแรงอ่ะมันไม่ดีมันเนียนไปต้องเอาแค่เบาๆให้เข้ากันพอละนะคะนางเอกมาพริกไทยสดก็โขกไปเบาๆให้แตกพอที่จะมีกลิ่นของพริกไทยอ่อนหอมฟุ้งนะคะไม่ต้องละเอียดนะแล้วก็เติมอะไรล่ะเติมน้ำมะนาวชิมรสชาติเน้นเค็มเปรี้ยวเผ็ดร้อนตักข้าวสวยมาแหนมกับผักลวกกระเจี๊ยบผักบุ้งถั่วฝักยาวมะเขือตำลึงไข่ต้มก็ได้นะคะแตงกวามะแว้งมะแว้งนี่รสชาติเขาจะขมเม็ดเนี่ยจะเล็กกว่ามะเขือพวงพูดไปแล้วน้ำลายเต็มปากแหมน้ำลายสอข้าวตักมาเยอะๆน้ำพริกหมดถ้วยผักหมดถาดก็อิ่มพอดีมีแรงอะไรมีแรงรวยไม่ไหวแล้วคุณอ้ว
อการช่างนะคะประจำการอยู่ที่แคมป์พระรามเก้านะคะก็บอกทวงเพลงเดี๋ยวพี่แหม่มถ้าพี่ไม่เปิดครั้งนี้อ้วนไม่ยอมนะถามว่าทำไมไม่ยอมคืออ้วนน่ะมีขนมนะพี่นะดิฉันก็ถามมีอะไรมั่งอ่ะมีวุ้นกะทิ2ชิ้นอันต่อยังไม่พอมีหม้อแกงหม้อแกงไข่นะอีก2ชิ้นพี่แล้วมีอะไรอีกซาลาเปาพี่แล้วมีอะไรอีกมีสาคูพี่เหรอพี่ได้ด้วยไหมอ่ะเพราะอย่างละ2ชิ้นไม่มีพี่อ้วนจัดการเรียบร้อยหมดแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพพี่อ่ะอ้วนคิดนะอ้วนขออ้วนคนเดียวเพราะอ้วนชื่ออ้วนจัดไปเขาขอเพลงมาค่ะคุณผู้ฟังลีลาก็เยอะไปงั้นน่ะล่องใต้เชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใส่ใจนะคะเมื่อคุยถึงเรื่องน้ำท่วมก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะมหาอุทกภัยปี2554ครั้งนั้นนะเกิดพายุเข้าซ้ำซ้อนเลย5ลูกรวดนะคะด้านตอนบนของประเทศน้ำก็ล้นเขื่อนกรุงเทพมหานครก็รับน้ำเหนือหลากล้นลงมาท่วมอยุธยาไปรังสิตกระทบกรุงเทพตอนบนแก้ปัญหานะคะทำได้ด้วยการใช้คลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมขวางไว้ก่อนจากนั้นผลักดันน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนปีนี้นะคะเกิดจากภาวะโลกร้อนฝนตกหนักตกแช่ตกนานเทลงมาตั้งแต่ลาดกระบังประเวศมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกซึ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แต่เดิมแล้วกรุงเทพฝั่งตะวันออกจึงเป็นแอ่งกระทะรอการระบายแต่บางจุดจนถึงนาทีนี้ระบายไม่ออกรอการระเหยอย่างน้ำตาไหลพรากๆในบริเวณคลองประเวศลาดกระบังไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดนั้นไม่ได้ผลนะคะคราวนี้หมู่บ้านใหญ่ๆละยังไม่รวมทาวน์เฮาส์แล้วก็หมู่บ้านเล็กๆเป็นโครงการนะพี่น้องตรงนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำใช่ไหมคราวนี้มาดูสิมันเกิดอะไรขึ้นบ้านหรูนะคะระดับหลังหนึ่งก็50ล้านอัพอ่ะก็จมน้ำด้วยไม่ใช่เฉพาะคนจนที่จมน้ำช่วงนี้คนรวยก็จมน้ำเหมือนกันนะคะติดเกาะภายในบ้านของตัวเองเป็นแบบนั้นเมื่อมีการซื้อบ้านในราคาแพงก็ต้องดูก่อนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะต้องมีตรวจอยู่ตัวหนึ่งนั่นคือ EIA นะคะ EIA คืออะไรคือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งบวกแล้วก็ลบเพื่อหาแนวทางป้องกันแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาจากผลกระทบนั้นพูดรวมๆก่อนนะคะเอาเข้าใจง่ายๆคือ EIA แต่จริงๆในตัวเนี้ยมันแยกย่อยออกไปอีกตามประเภทของโครงการใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะไม่เฉพาะกรุงเทพนะทั้งประเทศก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้แหละเหมือนกันทั้งหมดนะคะคราวนี้ EIA ทำอะไรล่ะคือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินน้ำอากาศแล้วก็เสียงสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพก็ต้องดูแลด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนิเวศพืชพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำและป่าไม้รวมถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดินแหล่งน้ำอุป

โภคบริโภคแล้วก็การคมนาคมสุดท้ายนั่นคือการศึกษาคุณค่าของคุณภาพชีวิตทั้งสภาพสังคมเศรษฐกิจชุมชนสภาพสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพนะสมมติมีโครงการโครงการหนึ่งตั้งอยู่สักแถวๆนี้ก็ต้องประเมินสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคราวนี้จะแบ่งยังไงล่ะมันต้องแบ่งตามขนาดแล้วก็ประเภทของโครงการถ้าเป็นโครงการเล็กๆก็ไม่เรียกว่า EIA แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกแบบนี้แหละแต่ถ้าเป็นชื่อของเขาที่แท้จริงเขาเรียกว่า IEE IEE ก็จะศึกษานะคะแต่ว่ามันเป็นโครงการขนาดเล็กอ่ะมีผลกระทบต่ำก็ไม่ได้มากมายอะไรถัดไปคือตัวกลางนั่นคือ EIA ตัวที่พูดเมื่อสักครู่นะคะเป็นโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่พวกคอนโดมิเนียมนิคมอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่เลยตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะโอ้ตัวนี้ใหญ่มากนะคะต้องมีผลกระทบกับชุมชนอย่างรุนแรงเขาเรียกว่า EHIA EHIA เนี่ยนะคะจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่งั้นก็เป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกนะคะเป็นแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งนะคะโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้จะทำผ่านง่ายๆนะคะก็จะต้องมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยโดยปกติทั่วไปก็ประมาณ6เดือนปีหนึ่งในกระบวนการยื่นพิจารณาอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารแล้วก็การแก้ไขข้อมูลตามคำแนะนำของคณะกรรมการจากนั้นถึงขั้นตอนของการยื่นแล้วก็การจัดทำรายงานสำหรับผู้ประกอบการนะคะคราวเนี้ยตรงนี้แหละสำคัญละถ้าเราเนี่ยไปอยู่รอบโครงการเหล่านี้เขาจะต้องมาสำรวจจะต้องมีการทำประเมินผลเราในฐานะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการต้องไปแสดงสิทธิ์มีผลกระทบอะไรอ่ะดินน้ำลมไฟเป็นต้นนะคะนี่คือเป็นต้นนะคะถ้าจะค้านต้องค้านต้องรวมตัวกันค้านแต่ถ้าเห็นด้วยก็เฉยไปหรือว่าก็แสดงประชามตินะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนก็จะละเลยการละเลยเนี่ยนะคะพวกโครงการเหล่านี้ก็จะได้เปรียบไงอันนี้ในแง่ของเราอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วแต่ถ้าเราจะไปซื้อโครงการเราต้องอ่าน EIA เนี่ยนะคะดีๆเลยคุณผู้ฟังเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเหมือนที่เป็นอยู่นี่เนี่ยนะคะเมื่อเป็นแล้วถามว่าทำยังไงได้ทำยังไงไม่ได้ละค่ะต้องยมมาบาลเจ้าขาอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรจะช่วยได้ไม่มีอะไรจะทำได้แล้วอีกตัวหนึ่งโอ้โหไอ้นี่มิดเลยคุณผู้ฟังนอกจากจะไปซื้อโครงการด้วยความรวยและมีเงินอย่างเดียวไม่พอพี่น้องต่อไปนี้ต้องรู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะความเป็นมนุษย์เนี่ยนอกจากซื้อบ้านแล้วเราก็ต้องมีรถถูกต้องมาเพราะว่าระบบสาธารณูปโภคอ่ะการคมนาคมในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้สะดวกไม่เฉพาะกรุงเทพหรอกต่างจังหวัดก็เหมือนกันจะไปไหนมาไหนโอ้ยมันลำบากแท้ขนาดว่าคราวนี้น้ำท่วมประกันรถสิโอ้โหลูกเล่นสารพัดนะเพื่อนดิฉันโดนเอารถไปจมน้ำเรียกประกันนะโดยทางออนไลน์นะโดยออนไลน์นะไม่ใช่ว่าโทรไปแล้วเจอเจ้าหน้าที่นะคือโทรไปที่เบอร์ด่วนของเขาอะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างตลอดโทรมา2วัน2คืนอะจากนั้นก็ใช้วิธีเนี่ยเคลมประกันออนไลน์โอ้โหเอ้ยพอเคลมประกันปั๊บได้ปุ๊บ3โมงเช้านั่งคอยจนเที่ยงครึ่งโอ้ยังไม่มาคุณผู้ฟังเชื่อมั้ย3โมงเกือบ4โมงเย็นประกันถึงโผล่มาเมื่อประกันเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ขี่รถเครื่องเนาะอึนมานะก็เลยถามไถ่ไปแต่ก็ไม่ได้โกรธเขานะเพื่อนดิฉันก็ไม่ได้โกรธถามว่าทำไมมาเวลานี้ผ่านไปเกือบ6ชั่วโมงเลยเขาก็บอกว่าผมก็นั่งอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะแหละออฟฟิศประกันสำนักงานใหญ่ล่ะพี่ไม่เห็นมีใครบอกให้ผมมารับเคสเลยบอกฮะโอ้เพื่อนดิฉันก็ตกใจเลยนะโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครจะเคลมประกันเนี่ยให้ดูดีๆในเรื่องของเชื้อราที่อยู่ในรถด้วยล้างให้สะอาดนะแล้วถ้าเขาไม่รวมการอบค่าโอโซนเนี่ยให้ซื้อเองนะคะเชื้อราอยู่ในรถมันไม่ได้ตายง่ายๆนะเชื้อราเนี่ยเพราะฉะนั้นบาปกรรมมีจริงพี่น้องเอ้ย
นี่มีเงินอย่างเดียวทุกอย่างเดียวไม่พอยังต้องนี่แหละรู้ทันไม่เป็นเหยื่อด้วยจ้า

ถึงช่วงของมีเงินมีทองพี่น้องแหมฟังแล้วมันสะเทือนไตทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะมีงอนอีกนะสวัสดีนะคะคุณเล็กวิไลวันคุณละม่อมคุณสุขสันพวงพักกาคุณอรยาอินคุณวิทย์วัดปุทิศคุณสายันพิมพ์กัมยาคุณเอกศักดิ์ทรงพระคุณชนกพรบุญสุขใสเนี่ยชื่อเพราะนามสกุลก็น่ารักนะคะคืออย่างนี้พี่น้องช่วงนี้นะมีเงินมีทองไม่พอเราต้องคุยเรื่องความจนด้วยเราห้ามบอกลูกบอกหลานเราเด็ดขาดว่าเรารวยขนาดไหนเราทำพินัยกรรมอย่างเดียวรอชีวิตหลังความตายแล้วให้ใครเท่าไหร่ยังไงไม่ต้องแจกแจงออกจากปากของเราแล้วพินัยกรรมนะคะที่ดีนะก็คือพินัยกรรมเมืองทำเสร็จแล้วไปที่อำเภอไปที่เขตแล้วก็ฝากไว้ที่นั่นแหละรอตายเอาใบมรณะบัตรค่อยไปเอาออกมาน่ากลัวจริงๆนะคะกรณีของลูกอ่ะส่งแม่ไปศูนย์พักพิงนั่นอ่ะไปนอนอยู่ในเตียงปลาปิ้งอ่ะเนาะจะนอนยังไงนะถ้าอ้วนๆก็ยิ่งยากเข้าไปอีกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเมืองไทยก็เมืองพุทธนะคะแม่ก็เลี้ยงลูกเนาะก้มหน้าก้มตาส่วนลูกก็ทำแบบนี้แล้วก็อย่าคิดนะว่าในบ้านเราเนี่ยจะไม่มีใน1บ้านเนี่ยจะต้องมี1คนเป็นลูกอ่ะที่มีในทุกบ้านเลยอ่ะลูกพวกนี้แต่ว่าจะพูดหรือไม่อีกเรื่องนึงนะคะญาติพี่น้องของดิฉันนี่โอ้โหถอนหายใจเลยนะคะโอ้โหบ้านไหนรอดไปได้นี่ก็บุญแต่ถ้าบ้านไหนมีลูก3คนแล้วไปทั้ง3คนเลยนี่ก็ลำบากแล้วอย่างน้อยๆก็น่าจะเหลือสักคนหนึ่งเอาบ่นไปนะคะเป็นแบบนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินทองความจนความรวยเนี่ยไม่ต้องประกาศนะคะก็อยู่กันธรรมดาแบบนี้แหละก็ให้เขารู้ไว้นะแล้วก็ให้เขาลุ้นว่าอาจจะมีมรดกเจ้าคุณปู่อะ

พ่อแม่ไม่มีหนี้สินให้ตอนตายเนี่ยก็ถือว่าบุญหัวของเจ้าเด็กพวกนี้แล้วว่าอย่างนั้นอ้าวคราวนี้นะช่วงนี้เรามาอวดความจนกันพิษน้ำท่วมค่ะพี่น้องขาดันราคาผักพุ่งเหตุจากสวนผักเนี่ยเสียหายผลผลิตออกสู่ตลาดก็น้อยลงจนผักบางชนิดเริ่มที่จะขาดตลาดประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนโลจิสติกการขนส่งก็เพิ่มตามไปด้วยผักบุ้งจีนค่ะพาเลตแตะกิโลกรัมละ90บาทกวางตุ้งกิโลหนึ่ง70บาทคะน้ากิโลละ60บาทมะเขือค่ะกิโลหนึ่ง50บาทแตงกวามะแตงกวา40บาทตอนนี้นะคะไม่ซื้อได้ดีที่สุดเก็บข้างรั้วเก็บข้างเรือนเพื่อนอะบายใจนะและยิ่งเมื่อเข้าสู่เทศกาลเจคาดว่าราคาผักน่าจะปรับขึ้นอีกละลอกหนึ่งเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงผักเศรษฐกิจก็เสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะที่ขาดตลาดพูดถึงผักเสร็จมันก็ต้องพูดถึงไข่แม้ในช่วงเทศกาลเจจะไม่มีการบริโภคไข่ก็ตามเงยหน้าขึ้นพี่น้องไม่ต้องก้มหน้าลงพูดถึงไข่ไม่ต้องก้มหน้าเงยหน้าขึ้นกระทรวงพาณิชย์หารือกับสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ชะลอการส่งออกประมาณ 30-50% หวั่นว่าน้ำท่วมเนี่ยนะคะจะทำให้ไข่กัดขาดแคลนและเพิ่มการตรวจสอบในเรื่องของการกักตุนการแอบขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคผักสดอย่างเข้มงวดกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดสายด่วนนะ1569รับแจ้งเบาะแสกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาพูดถึงจุดนี้เห็นไหมมันก็ต้องมาถึงจุดได้แหละกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบสะสมเกิน100ล้านบาทหลังจากที่น้ำมันโลกเนี่ยราคาเขาพุ่งสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางคือมันไม่เสถียรคุณผู้ฟังบางวันมันก็จะลงมาหน่อยหนึ่งจากนั้นก็พุ่งพวดนะคะกระทรวงพลังงานจึงทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลลงจาก 5-6 บาทมาอยู่ที่ 2-3 บาทต่อลิตรเพื่อที่จะลดภาระขาดทุนของกองทุนนะคะเป็นการมันเป็นภาระต้องใช้คำนี้เลยนะเป็นภาระขาดดุลเลยนะคะแต่นะคะมันก็ทำให้ราคาขายปลีกของดีเซลเนี่ยสะท้อนต้นทุนตลาดโลกมากขึ้นรัฐบาลค่ะกำลังพิจารณาแนวทางพยุงกองทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดภาษีสรรพสามิตและการกู้เงินเพิ่มกรณีของการกู้เงินเพิ่มเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็กังวลเรื่องของการสูญเสียรายได้และภาระหนี้สาธารณะโดยยืนยันว่าการกู้เงินเนี่ยนะคะจะเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่โจทย์สำคัญคือจะทำยังไงที่จะรักษาสมดุลระหว่างการดูแลค่าครองชีพของประชาชนกับการรักษาวินัยทางการคลังสองตัวนี้จะต้องเดินไปด้วยกันจะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีค่าครองชีพสูงจนรับไม่ไหวก็ไม่ได้แต่ถ้าทำให้เสียวินัยทางการคลังมันก็ลำบากลำบนเพราะเป็นเรื่องที่ลึกสุดใจจริงๆจ้า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: รอกน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
14: ทักพี่น้องก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสืออันนี้คงอันดับหนึ่งไว้นะคะตามต่อมาด้วยคุณอานคุณอานิชคงประพันธ์คุณอภิชาติคุณอมรีธาราวุฒิบอกคิดถึงสุดใจเช่นกันนะคะคุณอมรีที่พี่แหม่มมั้งแต่ตีสี่เนี่ยก็เพราะการนี้แหละค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณปราโมทคุณปราโมทผู้วงคุณวัฒนาขุมพิทักษ์จากจังหวัดตราดอีกฉันจำแม่นคุณประนอมนะคะสิครินทร์วรานนท์บอกว่าภูเรือจังหวัดเลยหนาว

แล้วคุณวันนี้บอกอยู่เลยเหมือนกันหนาวเหมือนกันนะคะเจ๊สู่ไก่ทอดหน้าสอพอตราดบอกหนาวเลยนี่นะคะอั้นอั้นแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณเวียงชัยคุณเวียงชัยแสงเลขนะคะคุณโจใจดีบอกตลาดรถไควคนใต้ลงเรียกรถไควไม่เรียกรถไฟนะคะตลาดรถไควสงขลาอากาศดีมากฝนไม่ตกอั้นนี่นะคะรายงานกันมาแบบนี้ตามต่อมาด้วยคุณพานจ้าบอกโคราชอากาศเย็นเย็นจ้าโอ้ยพวกคุณนี่แม่นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาที่มีอุปกรณ์เป็นโอ้โหไม่รู้กี่จะตังกันอะพวกคุณแม่นกว่ามากใช้อะไรวัดใช้ผิวหนังและผิวหน้าเอ็นประมาณนั้นดิฉันก็พูดไปนะคุณบุญรัตคุณบุญรัตหนูคงบอกว่านครซี่ฝนไม่ตกจ้านะคะอันมานี่ข่าวข่าวพระดีกว่าข่าวพระข่าวพระนี่เฮ้เฮ้นี่นี่ข่าวพระหายใจลึกๆก่อนเจ้าอาวาสโอ้โหเล่นระดับเจ้าอาวาสเลยวันนี้เจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามชื่อว่าพระราชสุทธิวัชระสุทีเออพระต้องมียศด้วย บวชเพื่อสละกิเลส ประมาณนั้น นะกูเจ้าอาวาสเลยนะระดับเจ้าอาวาสใช้โซเชียลฮันแน่นะโพสต์ภาพโอ้โหกุฏิสกปรกรกลุงลังแล้วก็ระบุนะคะว่าเนี่ยโรคฮิคิโคโมลิฮิคิโคโมลินะคะได้เข้าสู่วัดพร้อมกับอธิบายว่ามีคนมาบวชมาขอบวชแล้วก็ขออยู่อย่างสงบเพื่อที่จะปลีกวิเวกวิเวงโหวงหลีกลี้การอยู่กับหมู่คณะซึ่งก็อนุญาตเพราะเป็นการเอื้อพฤติกรรมปฏิบัติธรรมผ่านไป1พรรษาย่างเข้าสู่พรรษาที่2ที่3สังเกตเห็นท่านรูปนั้นปลีกตัวออกจากสังคมอย่างรุนแรงสกปรกทั้งตัวเองและกุฏิทางวัดก็ว่ากล่าวตักเตือนให้ยึดมั่นในเสขิยวัตรเสขิยวัตรเนี่ยนะคะอันนี้ดิฉันอธิบายความนั่นก็คือมารยาทความประพฤติที่ดีงามเปรียบเสมือนสมบัติผู้ดีในทางโลกและกฎระเบียบของวัดผลคือไม่สามารถแก้ไขได้สกปรกยังไงก็สกปรกอยู่อย่างนั้นถึงตอนนี้ก็ให้กลับไปบำบัดรักษาที่ต่างจังหวัดไอ้เจ้าโรคที่ว่าที่ชื่อว่าฮิคิโคโมริเป็นภาวะที่บุคคลนะคะแยกตัวออกจากสังคมอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวออกมาแค่กินแล้วก็กลับเข้าไปบางทีไม่กินด้วยซ้ำอดมื้อกินมื้อด้วยตัวของตัวเองนานเกิน6เดือนไม่เรียนไม่ทำงานไม่ปฏิสัมพันธ์มักจะเกิดกับวัยรุ่นนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงวัยทำงานตอนต้นพบมากในประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มจากญี่ปุ่นแล้วจากนั้นภาวะนี้ก็ปรากฏในหลายประเทศด้วยกันเด็กเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะติดเกมนอนดึกตื่นสายเฉื่อยชาไม่สนใจในอนาคตอนางอหรอกแล้วก็มีอาการของโรคซึมเศร้าวิตกกังวลเริ่มด้วยดูเด็กในบ้านเรานะคะว่ามีภาวะแบบนี้หรือเปล่าแล้วถ้ามีภาวะแบบนี้ก็ไม่ต้องเอาไปวัดนะคะเป็นภาระวัดจนกระทั่งเจ้าวาดต้องออกมาใช้โซเชียลอ่ะเออเห็นไหมเดือดร้อนวัดเดือดร้อนนะเดือดร้อนพระเจ้าเออสงสึงก็ยุ่งวุ่นวายนะเห็นข่าวนี้ก็เป็นกังวลแทนสิ่งที่เจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามโพสต์พูดไปเล่าไปไม่มีความในอะไรทั้งนั้นอะคิดแค่นี้นะคะไม่ได้คิดเยอะเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ฟังเตรียมตัวไว้อ๋อคุณผู้ฟังถามมาว่าพี่แหม่มจะอ่านข่าวในอำเภอไหมเออคืออย่างนี้พี่น้องดิฉันดูหน้าหนึ่งนะไทยรัฐมติชนข่าวสดเดลี่นิวส์3ฉบับรวดเลยดิฉันพยายามจะหาข่าวในอำเภอนี่แหละที่เขาย้ายไปแล้วอะนะย้ายไปโดยยังไม่มีการตั้งกรรมการแล้วก็ย้ายอีกทีหนึ่งอะให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมแต่ย้ายสถานที่เท่านั้นนะคราวนี้ก็มีคนไปพูดถึงผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะนะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศว่างั้นเถอะในแง่ของการบริหารนะคะว่างั้นงี้งน

ขนาดหน้าหนึ่งยังไม่ของสื่อใหญ่ยังไม่กล้าพูดอย่างดิฉันนั่นหน้าแมวแมวจะกล้าได้ยังไงพี่น้องเอาบทเพลงไปแล้วกันปรารถนาเชิญรับฟังค่ะ

พี่น้องขอมาค่ะบอกพี่แมมช่วงนี้ถ้าพี่ไม่จัดเรื่องนี้นะหนูมีเงินเอางั้นอ่านไปพี่น้องแม่ซะนะเขาเรียกว่าบังคับข่มเหงข่มขืนจิตใจดีเจนี่มาเลยคุณก้านกล้วยนะคะก้านกล้วยรวยพันล้านบอกสนามบินหาใหญ่ฝนไม่ตกทักทายคุณสุรสิทธิ์แล้วก็ตามต่อด้วยคุณแดงขนมจีนบอกว่าเชิญเที่ยวงานแขวนโคมลำพูนอู้จังหวัดนี้ดิฉันชอบมากเลยโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนอู้คุณผู้ฟังต้องผ่านป่าสางไปก่อนผ่านพระบาทตักผ้าไปด้วยอันแต่ไปไม่ถึงอำเภอลีประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังย้อนกลับมาตรงนี้ถามว่าทำไมคุณผู้ฟังอยากให้อ่านข่าวนี้เหลือเกินนะคะเอาซะก่อนเลยเป็นแซมเปิลนะสั่งย้ายนะคะผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5นางนายนาหารธนะสุกิจมาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยให้มีผลทันทีเพื่อรอการสอบสวนข้อเท็จจริงเช่นปมปัญหานะคะของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่มีสภาพย่ำแย่มีการดัดแปลงเตียงปลาปิ้งมีกรงเหล็กขังผู้สูงอายุซึ่งนะคะจากหน้าหนึ่งเนี่ยของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวเรื่องนี้พี่น้องขาอยู่ตรงไหนหาก่อนเมื่อกี้เห็นอยู่สเว็บพาด

0: ัวว่าแม่พัดชี้จุดตะลึงห้องลับศูนย์ป้าแมวติดลูกกรงขังคนชราเจ้าตัวประกาศขายทิ้งอีกฉบับหนึ่งนะคะพาดหัวเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เลยบอกแม่พัดชี้จุดเกิดเหตุป้าแมวกลางกดดันจริงๆแล้วก็ต่อมานะคะบอกพาดูห้องลับเจอเตียงกรงกักขังทารุณโอ้โหไม่รู้มนุษย์ทำด้วยมนุษย์ด้วยกันได้ยังไงนะอ่ะต่อนะคะกลับมาที่นางนายนาหานธนสุกิจซึ่งเป็นผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5นะคะถามว่าตรงนี้เนี่ยนะคะหากพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สปส.5เนี่ยนะคะตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีก็จริงแต่ครอบคลุมถึง8จังหวัดนั่นคือราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นต้องตรวจให้หมดนะคะแล้วต้องตรวจทุกศูนย์ด้วยภารกิจของหน่วยงานที่นางนายนาหานธนสุกิจก็คือการกำกับและติดตามมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่รวมถึงกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงด้านเจ๊แมวค่ะชื่อว่าเรืออากาศเอกหญิงพรเสริมสิริสิริพัชรสกุลอดีตพยาบาลทหารอากาศก็ลั่นเลยนะคะบอกว่าศูนย์โสธรชัยเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์ที่ใช้ชื่อเต็มๆว่าศูนย์โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมถูกต้องทุกอย่างแต่ยังเตาปลาปิ้งดีไซน์หลุดโลกก็แค่นวัตกรรมเพื่อให้คนไข้เนี่ยมือไม่บวมปัดขังเหยื่ออ้างเดินไปเดินมาได้ตามปกตินี่คือการอ้างถึงนะก็เชิญนักธุรกิจค่ะคนไหนที่จะสนใจซื้อกิจการของเธอเนี่ยก็อยากจะทำธุรกิจก็หิ้วกระเป๋าเอาเงินมาจ่ายเธอแล้วเธอก็จะส่งมอบธุรกิจนี้ให้เข้ามาบริหารต่อได้ทันทีนะเรื่องจะมีผิดก็แค่เรื่องเตียงปรับปริ้งมันเป็นแค่นวัตกรรมหลุดโลกที่มีดีไซน์พิสดารทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเจตนาอื่นนอกจากจะไม่ผูกมือให้คนไข้มือบวมแล้วก็ไปไหนมาไหนได้ปกติเธอก็บอกแบบนี้ส่วนเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะพี่ตำรวจอยากเล่นงานแค่เจ๊แมวคนเดียวแล้วก็อย่าเล่นการสอบสวนแค่นางนายนาหานธนสุกิจคนเดียวมันต้องมีเครือข่ายมันต้องมีลูกน้องมันต้องมีอีกหลายคนน่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งตำรวจที่เขาอ้างว่าอยู่ที่สภ.ท่าม่วงด้วยคือต้องเอาให้หมดต้องเก็บให้หมดให้สิ้นน่ะประมาณนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อช่วงหน้าช่วงนี้เวลาหมดนะคะพักสัก
1: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแต่ตาย
4: ามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอี

0: อีดี
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดอ่ะ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
0: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
4: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงทักทายกันนะคะที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะที่ท่านผู้ฟังนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็จะชมดีเจก็นี่เลยค่ะแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เลเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นสักน้อยหนึ่งนะจ๊ะโอ้รักมากมายรักจริงรักจังรักจริงๆลิงจักจักสวัสดีค่ะคุณอ้วนบ้านดงอันคุณมาลินีสีกระทุ่มคุณคมสันสุขสวนคุณเคและทีมีอะไรไหมโอ้ยนี่มาแนวหาเรื่องเนี่ยดิฉันหลบกันสวัสดีค่ะคุณอัมพามงคลศรีสำราญสวัสดีค่ะคุณสายพินอินตะนาเขตคุณหมูสวัสดีนะจ๊ะคุณกวินธิดานะคะสวัสดีจ้ารักนะคะลูกจุ๊บจุ๊บอั้นสวัสดีค่ะมุกชูมุกชูคิดถึงพี่แหม่มเปล่ามุกชูคิดถึงพี่แหม่มพี่แหม่มก็คิดถึงมุกชูแต่ช่วงนี้พี่แหม่มไม่ว่างไปไม่ได้เรื่องของเรื่องมีอย่างนี้เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่างานเข้าแล้วเข้าอะไรเหรออ้อทองร่วง 26% จากจุดสูงสุด 5,589 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อวันที่28มกราคมนะคะจากนั้นก็ไหลมาเรื่อยไหลเรื่อยโอ้โหยังกะแม่น้ำปิงหวังยมหน้าไหลมาเจอกันกลายเป็นเจ้าพยาไหลลงมาเลี้ยวออกอ่าวไทยมาอยู่ที่ 4,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะหายไปเท่าไหร่หายไป 26% ตุกการนะคะตุกการเลยมาหาตุกการก่อนนะคะบอนด์ยิลด์10ปีนะคะสูงสุดตั้งแต่ปี2002นี่คือตัวหนึ่งตัวที่2คือดอลลาร์แข็งสุดตั้งแต่เมษาปี2025นะคะโดยกองทุนเก่งกำไรเนี่ยลดสถานะซื้อทองมา5สัปดาห์ติดต่อกันแค่เดือนที่แล้วเดือนกันยาไม่ใช่ดิกันยาเดือนก่อนหน้านั้นนะคะเดือนกันยายนเนี่ยเทออกไปเลยนะ 2.7 ล้านออนซ์ขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยซื้อเพิ่มพี่น้องเขาเรียกว่าซื้อสวน39ตันในเดือนสิงหาคมรวมทั้งปี170ตันเฉพาะแค่จีนซื้อติดต่อกันเป็นเดือนที่23ซื้อไปเยอะแต่ที่ซื้อมากที่สุดเลยเนี่ยนะคะนั่นคือโปแลนด์โปแลนด์ซื้อไปเฉพาะปีนี้นะ98ตันนั่นคืออะไรนั่นคือการมองภูมิรัฐศาสตร์คือเรื่องของการสู้รบนั่นแหละเขาก็ต้องมีตรงนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเศรษฐกิจและการเงินของประเทศส่วน IRI กับ ETF ทองนะคะคราวนี้เจ้าสองตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Gold

AAA หรือว่า Go EFT เนี่ยต่างเป็นเครื่องมือลงทุนในทองคำที่มีโครงสร้างแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน2ตัวนี้คุณผู้ฟังเอาอย่างนี้แล้วกันอธิบายอย่างง่ายนะคะ Go ETF เนี่ยเราจะได้ยินชื่อดิฉันอ่านบ่อยๆนั่นคือ SPDR Gold Share นะคะเป็นกองทุนทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสภาพคล่องก็สูงที่สุดเหมาะสำหรับการเทรดระดับสถาบันตัวนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวอื่นแต่ไม่ต้องสนใจลืมมันไปนะคะเอาแค่2ตัวนี้เป็นว่าพอนะคะคราวนี้ต้องมาดูกันนะคะว่าเมื่อเดือนสิงหาคมมีเงินไหลเข้าเนี่ยนะคะใน S18BN เนี่ยนะคะมากเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การถือทองรวมสูงสุดเป็นประวัติการฮะใครอยากขายขายแต่ตรงนี้ซื้อนะคะคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นต่อว่าวันที่14ตุลาคมอีกไม่กี่วันเนี่ยนะคะเวลา 19:30 นาทีเป็นเวลาในประเทศไทยถ้าเงินเฟ้อเบายีนกับดอลลาร์ผ่อนแรงเทขายของกองทุนลดลงตรงนี้ทองมีลุ้นได้หายใจแรงๆขาขึ้นแต่ถ้าเป็นกรณีเงินเฟ้อร้อนตลาดก็จะให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเกิน 80% แล้วอะไรเหรอแล้วทองก็จะโดดเทอีกรอบหนึ่งโอ้โหถ้าเทแบบนี้เทกระจาดแต่การดูแค่นี้ไม่พอนะคะราคาร่วงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินก้อนใหญ่หนีจากทองไปที่อื่นต้องมาดูว่าขีดเส้นใต้ 5,000 เส้นใครขายแล้วก็ใครซื้อแต่ที่สำคัญที่สุดใครเก็บมานั่นแหละคุณผู้ฟังนี่นะไม่บอกใครเลยนะบอกเฉพาะพี่น้อง LTM FM 95เท่านั้นย้ำเตือนวันที่14เวลา 19:30 นาทีเวลาในประเทศไทยนะเป็นแบบนี้ส่วนน้ำท่วมเหรอโอ้ยไม่ต้องเอ่ยถึงตอนนี้ก็ยังบ่อยบ่ายกันอยู่นะโอ้ยวุ่นวายขนาดไม่รู้จะพูดยังไง เอาเป็นว่าพวกเราต้องข้ามไม่พ้นและต้องข้ามให้ผ่านบทเพลงนี้จัดไปพี่น้องรักจริงๆรักจริงจังต้องรักข้ามคลองเชิญรับฟังจ้า

โหคุณวิชานพร้อมจิตมาเลยนะคะมาอย่างพร้อมเลยบอกว่าพี่แหม่มข้าไม่ไหวมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเสียงไล่อะไรหรือเปล่าพี่มันไม่ใช่เสียงจ้วงของพายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นเพลงเขมรแหมพี่น้องของดิฉันนี่น่ารักจริงๆอ่ะแต่ละคนนะนั่นเล็กค่ะนั่นเล็กวันชนีช่วยชูนี่ตอนนี้ไปแต่งงานอยู่ที่ฝางนะคะรายงานมาว่าเช้านี้อากาศที่ฝางเชียงใหม่เจ้าอากาศหนาวจ้าเอ้าคุณคมสันโดษบอกโพนทองร้อยเอ็ดอากาศเย็นนิดๆช่วงดึกถึงเช้าตื่นสายมาร้อนตับแดกพี่พี่แหม่มคะหนาวก็หนาวเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีนะเฮ้ยอ่านว่าอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยคุณอรุณีเชื้อผู้ดีนะคะบอกว่าสุโขทัยอากาศเริ่มเย็นแล้วนะจ๊ะอ่ะนะคะเอ้าเมื่อกี้หายไปไหนอีกท่านหนึ่งนะคะอ๋อคุณพิทักษ์ยอดสุทธิน่านเริ่มอากาศเย็นแล้วนะครับโอ้เป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบมากเดี๋ยวดิฉันไปเที่ยวนะคะคุณจินดาหมัดอะดำสวัสดีค่ะคุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่คุณพักตะพรคณะเจริญบอกชอบเพลงปรารถนาสุดเพราะเลยพี่แหม่มนี่ถามมาแบบนี้เลยนะในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันดิฉันก็เป็นคนเป็นหมาซะที่ไหนแล้วดิฉันไม่ใช่ดิฉันก็เป็นคนอาบูวันนี้อารมณ์ดีนายอำเภอกับผู้ว่าเนี่ยนะคะเขาเป็นคนจังหวัดเดียวกันอ่ะพี่เขายังอยู่กันคนละมุมมองเลยเราจะปล่อยคนนอกเขาไปแบบนั้นใช่ไหมพี่ค่าของคนอยู่ที่คนของใครใช่ไหมเขียนมาแบบนี้ให้ดิฉันอ่านแล้วอาทิตย์หน้าดิฉันจะได้มาอ่านไหมอ่ะไม่ได้มาอ่านหรอกลุงสายหนุ่มบ้านโคกนะคะบอกว่าอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยหมอกสวยมากพี่แหม่มอยู่ที่ภูเก้าง้อมนะคะคุณเพนวงรัตนะคะมานี่คุณผู้ฟังมานี่มาที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐจะได้รู้ว่าอ่านกันสดๆอยู่ตรงนี้เวลามาดักคอยจะได้เจอกันนะคะนั่นคือตำรวจเอ้ยไม่ใช่ไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวค่ะภูมิใจไทยด่าหน้าโต้ยัตติฟอกสับแหลกไม่กลัวฝ่ายค้านขึงเวทีใช้หนังซ้ำด่ารัฐบาลเพ่งโวมีหลักฐานเชือดลาดไส้5วันสมเหตุสมผลนั่นนะคะเอาต่อพี่น้องมาที่มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศรัฐมนตรีเพื่อไทยเย้ยฝ่ายค้านมั่นใจแจงได้ยัตติบันเทิงทิปไตนะคะแล้วก็พลดรสุภจีพิพัฒน์ไม่หวั่นตีกันห้ามซักฟอกโยงคนนอกประกรณ์ปัดนั่งร้านให้สีน้ำเงินว่ากันไปคุณผู้ฟังส่วนเท้งณัฐพงศ์นะคะก็ลั่นมีใบเสร็จเช็คบินย้ำขอถก5วันตัดโควต้ากรรมาธิการต่ออีกหนึ่งฉบับนั่นคือข้าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวมาเลยบอกรัฐมนตรีเย้ยซักฟอกบันเทิงทิปไตยนะพลดอนโหนคำปียบุตรลูกเทพขำข้อกล่าวหาหนูโวตอบได้ทุกเรื่องเท้งดันอภิปราย5วันโอ้โหหัวพวกเราคงสะดุ้งสะเทือนไหวไปอีกสัก5วันพี่น้องการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เจอแจ็คพอตไป18คนเต็งหนึ่งนั่นคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายค้านก็ลากขึ้นเขียงถูกกล่าวหา

ถูกกล่าวหาอันนี้คือการกล่าวหานะสนับสนุนการทุจริตขาดความละอายไม่สามารถควบคุมตัวเองจากการคอร์รัปชันรวมถึงมีพฤติกรรมแทรกแซงการเลือกตั้งสว.และทำลายระบอบประชาธิปไตยส่วนรองนายกนะก็มากันเป็นชุดๆนั่นนะคะสำหรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะถูกกล่าวหารู้เห็นเป็นใจปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์จากวิกฤตของชาติถัดมาค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีถูกยื่นยัตติเป็นตัวการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองจากการทุจริตคอร์รัปชันอู้หูแต่ละคำเสียดแทงเข้าไปในหัวใจอีกท่านหนึ่งค่ะนายเอกนิติทันประภาสถูกกล่าวหาจงใจปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตรวมถึงละเลยการจัดการปัญหาทุนเทาและคนใกล้ชิดบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดต่อด้วยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านนี้เอกสารยื่นยติระบุไร้ภาวะผู้นำและไร้ตัวตนในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศที่เหลือๆเนี่ยนะคะโอ้อ่านกันไม่หมดละค่ะเพราะว่าข้อกล่าวหายาว7หน้ามีทั้งอันนี้รวบๆมานะแจกๆกันไปการสร้างระบอบสีน้ำเงินหนูกินรวบประเทศผูกอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขาดความเป็นผู้นำไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ความกตัญญูขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมคดโกงส่งเสริมคนชั่วจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้มีพฤติกรรมถือมือถือปากปากถือศีลโอ้โหดิฉันอ่านแค่นี้ดิฉันก็เหนื่อยแล้วสรุปง่ายๆคุณผู้ฟังฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเขาก็มีหน้าที่กล่าวหาตรวจสอบซักฟอกส่วนฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ไปชี้แจงส่วนชี้แจงขาดไม่ขาดอย่างไรประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจจบแค่นี้เองนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่อ่ะนะหายใจลึกๆเอ้ยหายใจลึกๆแล้วก็ต่อมากรณีที่ต้องติดตามนั่นคือกรณีเตียงปลาปิ้งเตียงปิ้งปลาอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นตะแกรงเหล็กที่มาครอบแล้วก็ล็อกกุญแจนะมันมีนวัตกรรมมันเป็นผ้าคุณผู้ฟังเขาก็ขึงเนาะขึงเป็นช่องสี่เหลี่ยมอะค่ะครอบลงไปด้านบนแล้วก็ผูกด้านข้างนะผูกเป็นแถวแค่นั้นเองไม่ยากอะไรแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงเพียงแต่ว่าถ้าขาดนะคะก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าโอ้โหเชือกเนี่ยเชือกนี่หนานะหนาประมาณ3นิ้วอะมันไม่ใช่เชือกมันเหมือนเป็นแผ่นอะแผ่นผ้านะแล้วก็ไขว้กันเนี่ยครอบลงไปยกขึ้นมาแล้วก็ครอบลงไปเตียงแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเตียงคนไข้ส่วนใหญ่ก็ยกสูงอยู่แล้วใช่ไหมด้านข้างด้านบนด้านหลังแค่นั้นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาใช้กันนะอันนี้คือไม่ใช่นวัตกรรมหลุดโลกแต่เป็นนวัตกรรมนะคะของโรงพยาบาลที่เขาใช้กันเป็นปกติทั่วโลกนั่นคือถุงคือเอาคนไข้ใส่เข้าไปในถุงโผล่แค่แขนโผล่แค่แขนคุณนึกถึงเสื้อแขนกรุดอะเสื้อแขนกุดนะเอาเสื้อแขนกุดนะครอบสวมเข้าไปนะทั้งหัวแต่คราวเนี้ยเขาจะไม่ใช่แค่เสื้อแต่จะคลุมเข้าไปนะคะจนกระทั่งถึงเท้าอ่ะแล้วก็มีซิปลูดโผล่มือสองข้างได้แค่นั้นนะคะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ทำให้มือเจ็บเลยย้อนกลับมาที่คดีไอ้เตียงปาปิ้งที่คุณพัดนะคะแม่วัย63ร้องเรียนลูกชายลูกสาวเนี่ยอุ้มไปส่งศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งการทำร้ายร่างกายการกักขังหน่วงเหนี่ยวการให้กินยานอนหลับทั้งหมดเป็นการกล่าวอ้างต้องพิสูจน์กันนะคะโดยแจ้งความต้องการจะดำเนินคดีถึงที่สุดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ลูกมาเลยนะคะทั้งลูกชายลูกสาวผู้รับจ้างแล้วก็บุคคลภายในศูนย์นะคะตอนนี้ก็จะต้องตามต่อว่าบุคคลภายในศูนย์เนี่ยเชื่อมโยงไปที่สพ.ต้องเป็นสน.สน.ท่าม่วงหรือเปล่าหรือว่าจะถูกแค่ตัดตอน

นะคะอ่ะคราวนี้ดูสมการสมการวิเคราะห์เนี่ยนะคะกึ่งๆสันนิษฐานเนี่ยมีแบบนี้ลูกชายลูกสาวต้องสองคนเลยนะเหมือนจงใจให้แม่เนี่ยหายไปจากวงจรของชีวิตและใช้กฎหมายนั่นนะและใช้กฎหมายนะคือทำให้ถูกต้องอ่ะคือไม่ได้คอต่อไม่ได้ฆาตกรรมอ่ะแม่ของตัวเองเพราะแบบนั้นเนี่ยมันจะมีการสืบสาวราวเรื่องไงมันจะยากครั้งนี้ใช้กฎหมายนะถ้าแม่หายครบ5ปี1วันก็จะมีการยื่นคำร้องต่อศาลให้แม่เนี่ยเป็นบุคคลสาบสูญเป็นบุคคลสาบสูญแปลว่าอะไรแปลว่าตายโดยกฎหมายเพราะศาลเนี่ยนะคะจะสั่งให้สิ้นสภาพบุคคลเพราะระหว่างที่หายไป5ปีกับอีก1วันเนี่ยนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าแม่ไปไหนและไม่มีใครที่ติดต่อกับแม่หรือแม่ไม่ได้ติดต่อกับบุคคลภายนอกเห็นนะผลที่ตามมาเมื่อศาลมีคำสั่งเนี่ยนะคะลูกก็ลูกผู้ร้องนะคนที่ร้องเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้จัดการมรดกและเป็นทายาทผู้รับมรดกโดยกฎหมายครอบครองทรัพย์สินได้ทั้งหมดที่เป็นของแม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา61การยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยนะคะเพื่อให้สั่งเป็นบุคคลสาบสูญก็จะแบ่งเป็นกรณีทั่วไปกรณีทั่วไปก็จะต้องหายจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ไปโดยไม่มีใครรู้คือทั้งที่รู้แต่ก็บอกไม่รู้แบบนั้นก็ได้นะคะแต่ศาลก็ต้องพิจารณาว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่โดยให้นับระยะเวลา5ปีนับจากวันที่หายไปหรือวันสุดท้ายที่มีคนทราบข่าวว่ายังมีชีวิตอยู่คราวนี้มันไม่ได้เป็นกรณีทั่วไปอย่างเดียวมันจะมีกรณีเหตุอันตรายพิเศษนะคะอันตรายร้ายแรงอ่ะคือมีสงครามมีการรบก็ให้นับจากวันที่สงครามเนี่ยสิ้นสุดถ้าเป็นกรณียานพาหนะอับปางนะเครื่องบินตกเรือล่มรถบัสตกเหวให้นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยนะคะหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตเช่นแผ่นดินไหวตึกถล่มแบบวันก่อนที่เมืองไทยมีเกิดสึนามิน้ำท่วมใหญ่ให้นับตั้งแต่วันเกิดเหตุได้ผ่านพ้นไปก็ใช้เวลาจาก5ปีก็จะแค่2ปีเพราะว่าเป็นเหตุอันตรายร้ายแรงผู้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องก็ได้แก่นะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องบุตรบิดามารดาทายาทโดยธรรมเจ้าหนี้หรือพนักงานอัยการโดยแสดงหลักฐานการไม่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือการติดต่อใดๆเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วนะคะก็ให้เป็นบุคคลสาบสูญกฎหมายก็จะถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายทายาทก็จะนำคำสั่งศาลนั่นแหละค่ะไปยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อที่จะออกใบสำคัญการแสดงความตายและดำเนินการจัดการทรัพย์สินมรดกเงินประกันชีวิตหลงจ้งเหล่งเจ้งทรัพย์สินที่อยู่ในเซฟทั้งหมดทั้งสิ้นที่ดินก็ด้วยนะนะไปจัดการเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องหวังพึ่งพี่ตำรวจแหละสน.วังทองหลางอุ๊ยดิฉันไปบ่อยอยู่ไม่ไกลอทท.นี่แหละพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่ตำรวจจ้ะพี่ตำรวจต้องทำงานอย่างเต็มที่นะพ่วงกับนะต้องสอบสวนการกระทำของลูกชายลูกสะใภ้ญาติของลูกสะใภ้ว่ามีส่วนร่วมไหมลูกสาวนี่นะคะซึ่งก็มีลูกติดนะได้ข่าวมาเป็นแบบนั้นมีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่อันซึ่งหากร่วมด้วยในตอนแรกแต่ต่อมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทั้งหมดทั้งสิ้นรวมทั้งคำให้การอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงต้องพี่ตำรวจเท่านั้นดิฉันไม่ทราบดิฉันเป็นดีเจแต่ดูแล้วทุกคนเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินของคุณพัดแม่ที่ทุกข์

ทรมานร้องไห้จนตาแตกตาบวมเนี่ยคุณผู้ฟังแต่เมื่อแม่เนี่ยไปแจ้งความให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีต่อมาแม่เปลี่ยนใจอุ้ยลูกน่ารักลูกมากราบขอขมางานงี้งนแม่ถอนแจ้งความได้แต่อัยการก็ยังต้องดำเนินคดีต่อไปส่วนเรื่องการรับโทษเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปคดีละดูที่เจตนาดูหลักฐานดูการรับสารภาพที่ไปออกรายการคุณผู้ฟังโอ้โหไอ้นั่นนี่หลงจงเหลงเจ้งแต่โทษก็อาจจะลดได้เพราะว่าเป็นคดีครอบครัวไงแต่การกระทำแบบนี้ก็ถือว่าไร้จริยธรรมไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ใจร้ายใจดำมากอันนี้ดิฉันพูดเองเรื่องเดียวนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครเยอะมากไม่แค่เพียง3แม่ลูกมันยังมีผู้บริหารศูนย์พักพิงอ่ะนั่นน่ะโสธรชัย Nursing Home มีผู้บริหารในนั้นกี่คนมีคนที่ทำงานในนั้นมีเจ้าหนี้หน้าที่เสมียนที่อ้างว่าเนี่ยนะคะเกี่ยวเนื่องกับตำรวจสภ.ท่าม่วงในการตะคุบคนที่หนีหายแล้วเอากลับมาเนี่ยน่ะต้องตามให้หมดโอ้โหอันนี้นะหยิบขึ้นมาเป็นยวงยังก็ขนุนจำปาดะเลยแหละแล้วก็ต่อด้วยนะคะคนที่เป็นคนรับจ้าง15,000เอารถไปรับอ่ะมันไม่ได้รับธรรมดามันมีการทำร้ายด้วยมีการมัดมือมัดเท้าคุณผู้ฟังนึกภาพถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณโดนจับแบบนั้นนะคุณจะไม่ตะโกนเหรอเสียงที่ฉันดังขนาดนี้ถ้าดิฉันโดนแบบนั้นนะดิฉันไม่ได้ตะโกนหรอกดิฉันก็ปากเลยแหละเพื่อต้องการเอาชีวิตรอดให้คนได้ยินว่าต้องมาช่วยแล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ในรถคันนั้นมีกี่คนรถรับจ้างแบบนั้นมีกี่บริษัทแต่เท่าที่ดิฉันรู้ดิฉันก็เคยเห็นเนาะมีหลายบริษัทยังไม่หมดค่ะสบส.ค่ะต้องไม่ตัดจบเฉพาะย้ายผอ.ในยานาแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่อื่นอีกที่อยู่ในนั้นนะที่เขามาตรวจร่วมกันนะเพราะคนไทยคุณผู้ฟังคนไทยไม่ได้กินสเต็กแบบจานเดียวจบไงคนไทยกินอะไรมันจะต้องกินด้วยกันไงข้าวคนละจานนะแยกแต่ว่ากลับมาต้องกินด้วยกันเนี่ยมันเป็นนิสัยของคนไทยต้องเอาให้หมดอย่าเหลืออย่าทิ้งไว้แล้วต้องตรวจสอบอีก8จังหวัดอะว่ามีที่ไหนอีกบ้างนะคะขบวนการมันไม่ได้หมดแค่นี้มองต่อไปนั่นคือบิ๊กบอสผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังที่จะฮุบกิจการและมรดกเพราะเฉพาะลูกสาวลูกชายเนี่ยไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นคนคนนี้เมื่อมีการวางแผนได้ระดับนี้ต้องบอกว่ามีความรู้ทางกฎหมายไม่มากไม่น้อย1เรื่องตัวละครเพียบบอกตรงๆนะคะจากเหตุการณ์เนี้ยมันสะท้อนใจนะในกลุ่มไลน์ของดิฉันนี่นะมีผู้เฒ่าผู้แก่พี่ๆหลายคนนะที่อยู่ในยิมฝากเลยบอกน้องถ้าพี่หายไปหนูช่วยตามพี่หน่อยนะบอกโอเคได้นะคะกลัวค่ะกลัวคู่ชีวิตกลัวลูกกลัวหลานกลัวความรวยของตัวเองเนี่ยจะถูกส่งไปศูนย์พักพิงที่เหมือนคุกเอกชนจัดไป1เพลงพี่โจโจ้โดมิแนนต์มาเองค่ะ

ช่วงของรอบรู้กระแสโลกนะคะช่วงนี้พาไปฝรั่งเศสนะคะสำนักข่าว AFP ก็รายงานว่าฝรั่งเศสเนี่ยระอุสั่งปิดโรงเรียนเกือบๆนะคะเกือบๆ600แห่งทั่วประเทศรับมือขึ้นม็อบนักเรียนเดือดต้านระบบการศึกษาที่ถูกทำลายจากครูที่ขาดงานเวลาเรียนเนี่ยนะคะก็ยาวนานเกินไปรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันทรุดโทรมแล้วก็มีข้อเรียกร้องอื่นๆอีกต่างหากขณะที่การกระทบกระทั่งนะคะมีนักเรียนเนี่ยฟันหักจากกระสุนยางของตำรวจและอีกคนหนึ่งโดนยิงเข้าลูกตาฝ่ายครูวัย59ปีถูกทำร้ายและราดด้วยน้ำมันแต่ไม่มีเหตุการณ์เสียชีวิตไปที่ปักกิ่งนะคะแต่ปักกิ่งครั้งนี้ขยับมาใกล้บ้านเรามากทีเดียวปักกิ่งค่ะใช้ฐานบินเก่าในสปป.ลาวเป็นฐานทัพนอกจีนแห่งที่3เพื่อตั้งเน็ตเวิร์กส่วนขยายสนับสนุนฐานทัพเรียมของกัมพูชาทั้งนี้นะคะอ้างอิงจากสื่อจีนที่ฐานบินเนี่ยนะคะชื่อว่าฐานบินบ้านเกินห่างจากพรมแดนไทยจากจังหวัดหนองคายเพียง50กิโลเมตรจุดพิกัดเนี่ยถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีเยี่ยมเนื่องจากนะคะเป็นจุดตรงกลางของภูมิภาคอินโดจีนซึ่งรวมถึงเมียนมาเวียดนามกัมพูชาในรัศมีไม่เกิน800กิโลเมตรดิปโลเมตเขาก็ระบุนะคะว่าฐานทัพแห่งนี้เนี่ยเป็นการวัดรอยเท้าสหรัฐเพราะว่าฐานบินนี้เคยเป็นลิมาไซส์44ของหน่วยข่าวกรองลับ CIA ในยุคสงครามเวียดนามรอยเตอร์ก็บอกว่าบอกอย่างนี้ค่ะพี่น้องรับรองว่าไม่ผิดนะคะเขาบอกว่าฐานการสร้างลานบินเนี่ยเริ่มเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ก่อสร้างต่อมานะคะก่อสร้างต่อมาเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนทุ่งสีเขียวเป็นรันเวย์ขนาดใหญ่มองเห็นอย่างชัดเจนทางภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานต่อไปว่าไทยที่ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นภาคีตามสนธิสัญญาของสหรัฐและเป็นพันธมิตรใกล้ชิดทั้งต่อจีนสปป.ลาวโอ้โหพี่น้องมันคงมีผลดีแหละเออเราอย่าไปมองผลเสียเรามองว่าเป็นการคานอำนาจมหาอำนาจนะคะที่พยายามจะขยายเข้ามาที่ช่องแคบมาลัตกาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในเมื่อฮอร์มุสเนี่ยนะคะเขายังทำได้ประสาอะไรกับมาลัตกาที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นการคานอำนาจนะคะของชาติมหาอำนาจเนี่ยมันก็เป็นผลดีเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางและผู้นำประเทศนะคะก็ต้องมีความชาญฉลาดมีสมองในการคิดมีการชั่งน้ำหนักเป็นการดีเท่านั้นแหละนะคะบทเพลงมาทันทีค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
5: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ถึงท้ายรายการต้องลากันด้วยอิอิอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอะเรื่องก็มีว่าการยอมรับความจริงคือตัวช่วยที่ทำให้ก้าวผ่านช่วงเลวร้ายที่สุดไปได้อย่างค่อนข้างจะชิวชิวขอทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกประการสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษสานังนะโมพุทธายะขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเราทั้งสองคนดิฉันวิรวันบรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินท่านก็พร้อมแล้วนะคะไปทักทายท่านกันเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เราก็มาต่อกันเลยนะคะอีพิโซดวันนี้เป็นอีพิโซดที่28สถานภาพอาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยังแต่ดูแล้วตั้งแต่ฟังมาดิฉันว่ามันก็ยังรวมกันไม่ได้เลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: แต่เป็นแต่เนี่ย
1: จ้ะ
3: เป็นใคร
2: ครับ
1: เราจะพูดอย่างนี้ได้นะตัวใครตัวมันภาษาชาวบ้าน
3: จริงๆแล้วอาเซียนมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเป็นเศษจำลองของอาเซียนเป็นเพราะมหาอำนาจตั้งให
2: ้อืมครับ
3: มหาอำนาจตั้งให้มันก็เลยเป็นไปโดยเจตจำนงของประเทศมหาอำนาจยุคนั้นมันก็คือฉันไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้พอมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ย